ไหนใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นในหลวงรัชกาลที่1แห่งอะไรที่พระองค์มีการย้ายราชธานีจากธนบุรีมาอยู่รัตนโกสินทร์ทางด้านตะวันออกนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีกว่าอันนี้ก็คือเหตุผลที่พระองค์ได้ย้ายราชธานีจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมีชัยภูมิที่ดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่าสาเหตุที่พระองค์ท่านเนี่ยย้ายเมืองมายังฝั่งกรุงเทพมหานครหรือฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุที่หนึ่งก็คือการป้องกันประเทศเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะการป้องกันประเทศเนื่องจากฝั่งธนบุรีมีทำไมคะมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมืองอกแตกนะคะข้าศึกสามารถยกทัพเรือเข้ามาถึงกลางเมืองได้เลยเหมือนกับที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้การมีแม่น้ำไหลผ่านหรือแม่น้ำล้อมรอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะดีสามารถทำมาหากินได้ดีเพาะปลูกดีมีน้ำกินน้ำใช้รวมถึงการค้าขายเศรษฐกิจดีแต่ก็มีจุดด้อยด้วยนั่นก็คือข้าศึกเนี่ยสามารถมาทางเรือได้เช่นกันแล้วก็สามารถเข้าถึงกลางเมืองได้เลยนั่นเองนะคะเหมือนกับที่บอกว่าการป้องกันประเทศข้าศึกสามารถยกทัพเข้ามาทางเรือมาถึงกลางเมืองได้เลยใช่ไหมคะต่างจากกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราได้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มีแม่น้ำโอบรอบทั้งทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้นะคะส่วนทิศตะวันออกเนี่ยเป็นอะไรเหมือนภาพที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ทิศตะวันออกเป็นที่ราบกว้างใช่ไหมคะเป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันข้าศึกโดยที่ไม่ได้มีแม่น้ำล้อมรอบทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแม่น้ำไหลผ่านด้วยใช่ไหมคะมีแค่แม่น้ำเนี่ยโอบรอบทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้แต่ทิศตะวันออกยังมีพื้นที่ขยายทำไมคะขยายกว้างไปได้สามารถสร้างอาณาเขตพัฒนาบ้านเมืองได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดวาอารามต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปในข้อที่2นักเรียนลองมาดูพร้อมๆกันนะคะในข้อที่2ในเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยพื้นที่ฝั่งธนบุรีแถบสีเหลืองนี้นะคะนักเรียนพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยจะถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจากทางเหนือจะถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมาทางเหนือทำให้ตลิ่งชันทรุดตัวลงพังทลายรวดเร็วขึ้นกว่าฝั่งตะวันออกนี่ก็คือเหตุผลที่2ในเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยปัจจัยทางการพัฒนาบ้านเมืองฝั่งธนบุรีมีพื้นที่จำกัดนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ที่จำกัดมีวัดขนานอยู่ทั้งสองด้านมีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่นทำให้การขยายตัวของเมืองทำไมคะเป็นไปได้ยากนั่นเองแต่ฝั่งตะวันออกเป็นที่นาขยายเมืองได้ง่ายกว่าและเป็นที่ตั้งที่ดีในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเพราะอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทยนั่นเองเหมือนกับที่เราได้ดูแผนภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะทางด้านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะคับแคบไม่สามารถที่จะขยายเมืองได้แต่ทางฝั่งรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันทำไมคะมีพื้นที่ที่กว้างสามารถขยายเมืองได้แล้วก็สามารถป้องกันข้าศึกได้รวมถึงมีผลดีในเรื่องของการติดต่อ

ออกค้าขายกับต่างชาติเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ติดกับปากของอ่าวไทยนั่นเองคือเรือของต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อค้าขายได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักๆของการย้ายเมืองนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อเรามีการย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ใหม่เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะพระองค์ท่านรัชกาลที่1เนี่ยนะคะก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่มีรูปแบบเหมือนกับสมัยของอยุธยาในสมัยนั้นนะคะแล้วพระองค์ก็ได้มีการทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะจากพระราชวังเดิมก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยมาประดิษฐานในพระอุโบสถอีกด้วยเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนในขณะนั้นด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็มีการสร้างวัดวัดนี้ชื่อวัดอะไรเอ่ยหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะคะซึ่งคงความสวยงามในแบบของสมัยอยุธยานั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูสื่อวิดิทัศน์การตั้งบางกอกเป็นราชธานีใหม่มาให้พวกเราได้ดูควบคู่กันไปด้วยนะคะซึ่งบางกอกในปัจจุบันคืออะไรคะนักเรียนคือกรุงเทพมหานครพร้อมหรือยังเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะดูสื่อวิดิทัศน์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสื่อวิดิทัศน์พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ่าด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะต้องถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระทัยในสมัยรัชกาลที่1
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ให้สถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมกูบอกว่าห้ามรีสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: จบไปแล้วนะคะนักเรียนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่22เรื่องบางกอกราชธานีใหม่เผยแพร่โดยครูตู้ DLTV นะคะเผยแพร่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะนักเรียนได้อะไรจากการที่นักเรียนได้ดูสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้บ้างเอ่ยพระองค์ท่านมีการย้ายราชธานีเพราะว่าอะไรเพื่อฟื้นฟูอะไรเอ่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนเนื่องจากมีการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ไปใช่ไหมคะแล้วเมื่อพระองค์มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่หรือย้ายพระราชวังขึ้นมาใหม่ก็ได้มีการสร้างวัดวาอารามให้มีลักษณะคล้ายกับในสมัยอะไรเอ่ยในสมัยอยุธยาให้มีความงดงามสวยงามแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูคำถามคุณครูมีคำถามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงเลือกตั้งศูนย์กลางใหม่นะบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะอะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงเลือกตั้งศูนย์กลางใหม่นะบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคะ
1: เพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเหมาะกับการค้าขายและเพาะปลูกได้ดีค่ะ
0: เพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเหมาะกับการอะไรเอ่ยเหมาะกับการค้าขายเพาะปลูกได้ดีแล้วใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยมีพื้นที่ที่ทำไมคะมีพื้นที่ที่กว้างขวางสามารถทำไมคะขยายเมืองได้ขยายอาณาเขตได้แล้วใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้อีกไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะเชิญค่ะ
2: เพราะมีที่ราบกว้างป้องกันข้าศึกได้ค่ะ
0: เพราะว่ามีพื้นที่เป็นที่ราบกว้างสามารถป้องกันข้าศึกนั่นเองนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆที่พระองค์ท่านเนี่ยมีการย้ายราชธานีเข้ามาต้านฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะนักเรียนคะทีนี้จะเป็นกิจกรรมตอบคำถามเล็กๆน้อยๆสัก2ข้อนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะในข้อแรกอาณาจักรรัตนโกสินทร์เริ่มสถาปนาในปีพุทธศักราชใดไหนใครทราบบ้างเอ่ยกอไก่พุทธศักราช2325ขอไข่พุทธศักราช2335คอควายพุทธศักราช2535งองูพุทธศักราช2355คุณครูได้ยินแว่วๆมาจากกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะ1คนออกมาเลือกคำตอบได้เลยกลุ่มที่5เชิญค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2325นั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่2ข้อใดคือสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากอไก่พื้นที่ฝั่งธนบุรีมีขนาดเล็กขอไข่ฝั่งกรุงเทพมหานครเดินทางสะดวกคอควายฝั่งกรุงเทพมหานครมีสถาปัตยกรรมที่งดงามงองูพื้นที่ฝั่งธนบุรีถูกกัดเซาะทำให้ตลิ่งฝั่งนี้ทรุดตัวลงในใครตอบได้เอ่ยกลุ่มที่5ตอบได้อีกแล้วแต่คุณครูขอเลือกตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะกลุ่มที่2 1คนเลยเพื่อนๆสามารถช่วยกันตอบคำถามได้เลยนะคะรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยเลือกข้อไหนเอ่ยงองูถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ย ถูกกัดเซาะทำให้ตลิ่งฝั่งนี้ทำไมคะทรุดตัวลงนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่1ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะส่วนคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนและเดินดูการทำใบงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะในใบงานที่1ในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเฉลยใบงานที่1ในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในข้อแรกในกรอบสี่เหลี่ยมแรกกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบกี่สายคะ3สายสามารถช่วยกันตอบดังๆพร้อมๆกันได้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะมีแม่น้ำล้อมรอบ3สายได้แก่ได้แก่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักนะคะแล้วข้อที่2ถามว่าห่างจากชายทะเลโดยประมาณกี่กิโลเมตรวัดจาก Google Map นะคะประมาณ90ถึง100กิโลเมตรนั่นเองต่อไปผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือใครคะตอบดังๆพร้อมๆกันค่ะผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองต่อไปทางด้านนี้กรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์มีแม่น้ำกี่สายคะ1สายคือแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งห่างจากชายทะเลโดยประมาณนั่นก็คือ25กิโลเมตรถ้าวัดจาก Google Map นะคะส่วนคุณครูปลายทางสามารถตามดุลพินิจของคุณครูได้เลยนะคะต่อไปในข้อที่3กรุงธนบุรีนั้นตั้งอยู่ทางทิศอะไรเอ่ย
1: ทิศตะวันตก
0: กรุงธนบุรีอยู่ทิศตะวันตกแล้วรัตนโกสินทร์ล่ะคะ
1: ท
0: ิ
1: ศตะว
0: ัน
1: ออก
0: รัตนโกสินทร์อยู่ทางทิศตะวันออกผู้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีคือใครเอ่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองต่อไปผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทีนี้ต่อไปเมื่อเปรียบเทียบราชธานีของไทยทั้ง3แห่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นะคะข้อที่1ทำเลราชธานีใดที่น่าจะสามารถทำการค้ากับต่างชาติได้ดีที่สุดนั่นก็คือกรุงธนบุรีกับรัตนโกสินทร์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีแม่น้ำไหลผ่านแล้วกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยติดกับปากอ่าวไทยสามารถมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้ดีที่สุดต่อไปในข้อที่2ทำเลราชธานีใดมีคูเมืองใหญ่ป้องกันข้าศึกได้ดีที่สุดนั่นก็คือรัตนโกสินทร์นั่นเองต่อไปเมื่อเทียบระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2325นะคะในข้อที่1ราชธานีใดมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การตั้งชุมชนมากกว่ากันนั่นก็คืออะไรคะดังๆด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะข้อที่1ราชธานีใดมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การตั้งชุมชนมากกว่ากันนั่นก็คือนั่นก็คือรัตนโกสินทร์ต่อไปในข้อที่2ราชธานีใดสามารถรับมือกับข้าศึกที่ยกทัพมาจากทิศตะวันตกได้ดีกว่ากันนั่นก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองแล้วราชธานีใดสามารถทำการค้าขายทางทะเลได้ดีกว่ากันทั้งรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรีพอๆกันนั่นเองนะคะต่อไปศูนย์กลางของราชธานีธนบุรีคืออะไรคะศูนย์กลางก็คือพระราชวังเดิมใช่ไหมคะแล้วก็มีการย้ายพระราชวังใหม่มาทางทิศตะวันออกนะคะแล้วศูนย์กลางของราชธานีรัตนโกสินทร์คืออะไรคะก็คือพระบรมมหาราชวังนั่นเองต่อไปเหตุใดศูนย์กลางของราชธานีธนบุรีจึงขยายไม่ได้ธนบุรีทำไมถึงขยายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการขนาบด้วยวัดโบราณหลายวัดแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำไมคะคับแคบนั่นเองไม่สามารถที่จะข ขยายเมืองได้ต่อไปนะคะวังหลวงของกรุงธนบุรีเคยถูกใช้งานเป็นสถานที่อะไรมาก่อนในสมัยอยุธยาเคยถูกใช้งานเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์นั่นเองนะคะในอดีตเนี่ยเคยใช้เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ในใครตอบถูกหมดเลยคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะต่อไปยังมีแผนภาพอีกหนึ่งแผนภาพแผนภาพแผนที่นี้ก็คือด้านบนของแผนที่นี้เป็นแผนที่ทำเลที่ตั้งของกรุงอะไรคะกรุงศรีอยุธยาลักษณะนี้ก็คือเป็นแผนที่ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มีแม่น้ำล้อมรอบกี่สายนะคะแม่น้ำล้อมรอบกี่สายคะ3สายมีแม่น้ำอะไรบ้าง
1: แม่น้ำมูลีแม่น้ำบางสายแม่น้ำเจ้าพระยา
0: เก่งมากค่ะมีแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทีนี้มาดูแผนที่อีกหนึ่งแผนที่แผนที่นี้เป็นทำเลที่ตั้งของกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะสีเหลืองนี้แทนพื้นที่ของกรุงธนบุรีและสีเขียวแทนพื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เราลองมาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2325โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1นะคะทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากพื้นที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะสมในด้านยุทธศาสตร์และการปกครองอาณาจักรรัตนโกสินทร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีนะคะยังคงปกครองประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8 วรรค 1

ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ

0: เดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของนายหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่านายหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่สี่โอ้ไม
0: ่ excuse me
3: พ
4: วกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย

0: หรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ
0: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่สี่
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะและเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
2: ้อมแล้วนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนิดหนึ่งนะเอ๊ยังจำได้ไหมว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปทำอะไรคะ

0: อะไรการทดลองอะไรคะเรามีการสร้างแบบจำลองใช่ไหมนะคะเราสร้างแบบจำลองเนาะนะคะการเกิดสุริยุปราคาเรามาทบทวนนิดนึงค่ะนะคะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการเกิดสุริยุปราคาขึ้นอยู่กับสิ่งใดการเกิดสุริยุปราคาขึ้นอยู่กับสิ่งใดคะมีดวงอาทิตย
1: ์
0: ดวงจันทร
1: ์
0: ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสินะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกถูกต้องค่ะนะคะเอาล่ะแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาละสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูสุ่มแล้วกันเนาะนะคะเอาล่ะเพื่อลดความตื่นเต้นเดี๋ยวให้หันไปคุยกับเพื่อนนิดนึงนะคะคุยกับเพื่อนนิดนึงนะคะพอสมควรแล้วนะคะพอสมควรแล้วเอาล่ะนะคะปลายทางตอบด้วยนะคะนะคะเอาล่ะคุณครูขอเลขที่เลขที่6ค่ะใครคะเอาล่ะค่ะเลขที่6เช่นค่ะ
2: ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับดวงอาทิตย์และโลกครับ
0: ครับแล้วไงต่อคะ
2: แสงจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบจากดวงเอ้ยขอโทษครับแสงจากดวงอาทิตย์

ที่เพื่อนตอบมาถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาละค่ะสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะโดยดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะมาค่ะเรามาดูก็ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมในวันนี้นะเอาล่ะนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนแสงกับการมองเห็นแล้วก็การเกิดเงามาทำอะไรคะมาพยากรณ์นะคะเราต้องมีความรู้นะคะก็เลยใช้ความรู้ในเรื่องนี้มาพยากรณ์พยากรณ์อะไรคะนักเรียนพยากรณ์ว่าเมื่อระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะตรวจสอบการพยากรณ์โดยทำยังไงคะใช่ใช้อะไรนะใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นในข้อที่2ยังจำได้ไหมที่สร้างขึ้นในข้อที่2เป็นแบบไหนคะยังจำได้ไหมเอ่ยยังจำได้ไหมจำได้อยู่นะคะอันนั้นแหละเราจะต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบการพยากรณ์นะคะต่อไปข้อ5นักเรียนต้องอ่านใบความรู้ใช่ไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยสุริยุปราคาแบบต่างๆหลังจากนั้นก็มาร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่ออ่านใบความรู้แล้วมีความรู้ไหมก็ต้องมีความรู้นะคะแล้วเรามาอภิปรายร่วมกันว่าเรารู้อะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็มาทำอะไรคะสื่อความหมายกับเพื่อนๆนะคะโดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นเนี่ยนะคะมาแสดงในเรื่องของลักษณะแล้วก็ระบุชื่อการเกิดสุริยุปราคาแบบต่างๆนั่นเองอ่ะนั่นคือกิจกรรมที่เรานั้นจะทำกันในวันนี้นั่นเองนะคะยากไหมกิจกรรมในวันนี้ยากไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากอ่ะมาดูค่ะนะคะหน้า177นะคะ177เดี๋ยวเราจะต้องทำบันทึกอะไรหน้า177นะคะเขาให้นักเรียนพยากรณ์ลักษณะของดวงอาทิตย์ที่คนบนโลกมองเห็นขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเมื่อฟังให้ดีนะเมื่อระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนไปหนูก็ต้องไปนึกย้อนนะคะวันนั้นเนี่ยเราอุปกรณ์เราใช้อะไรแทนดวงอาทิตย์นะไฟฉายใช้อุปกรณ์อะไรในการแทนดวงจันทร์คะดินน้ำมันแล้วเราใช้อะไรแทนโลกลูกโลกแล้วก็พอเราจะสังเกตลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะเราจะแทนลูกโลกคะแทนก็คือฉากใช่ไหมคะฉากนะคะแพตตี้ถูกต้องไหมคะนะอ่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวสิ่งที่นักเรียนจะต้องร่วมกับพยากรณ์เอาตรงส่วนนี้ก่อนส่วนที่ครูทำกรอบสีแดงนี้เห็นไหมคะนะคะก็คือลักษณะของดวงอาทิตย์ที่สังเกตเห็นเมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากขึ้นและลักษณะของดวงอาทิตย์ที่สังเกตเห็นเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากขึ้นให้เรียนพยากรณ์ส่วนตรงข้างล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมยังไม่ต้องทำตรงนี้เราจะต้องมาตรวจสอบการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองเนาะนะคะนั้นช่วงแรกก็ให้หนูกับเพื่อนพยากรณ์กันก่อนนะคะว่าลักษณะดวงอาทิตย์ที่สังเกตเห็นจะเป็นอย่างไรเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกหรือห่างจากโลกมากขึ้นนั่นเองซึ่งสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาคือความรู้ในเรื่องของอะไรคะความรู้ในเรื่องของแสงและการมองเห็นแล้วก็การเกิดเงาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะมาทบทวนกันก่อนนักเรียนลองตอบคุณครูหน่อยสิคะทั้งต้นทางและปลายทางนะแสงมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรคะเคลื่อนที่ยังไงคะแสงเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงยังไงคะการเคลื่อนที่ของแสงเป็นเส้นตรงแสงมีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนั่นเองนะคะเป็นแนวตรงดังนั้นเมื่อแสงมีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเอ๊ะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นยังไงเกี่ยวยังไงจะเกี่ยวข้องยังไงคะแสงปกติคือมีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงอยู่แล้วไม่ว่าแสงจะหลอดไฟฟ้าแสงจากไฟฉาย

0: แล้วก็แล้วแต่มีการเคลื่อนที่แบบแนวตรงดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นยังไงเมื่อใดก็ตามถ้ามีวัตถุไปกั้นการเคลื่อนที่ของแสงจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดเงาถ้าไปถึงเกิดเงาอ่ะเพราะแสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุได้ซึ่งวัตถุนั้นก็น่าจะต้องเป็นวัตถุประเภทไหนด้วยแบบไหนด้วยทึบแสงดังนั้นนะคะเมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นการเคลื่อนที่ของแสงแสงนะคะก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังวัตถุได้ก็จะเกิดเงาใช่ไหมคะตกไปยังฉากดังนั้นเงานะคะที่ตกลงไปยังฉากนั้นมีเงาอะไรบ้างเงามืดกับเงามัวเอ๊ะบอกคุณครูได้ไหมคะเงามืดกับเงามัวนั้นแตกต่างกันยังไงเงามืดเป็นยังไงอ่ะเงามืดมีสีอะไร
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: ทำไมถึงเป็นสีดำ
1: แสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได
0: ้แสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุนั้นได้จึงเป็นเงาสีดำที่ปรากฏอยู่บนฉากใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงล่ะคะถ้าแสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุไปได้แต่เคลื่อนที่ไปได้แค่บางส่วนจะเกิดอะไรขึ้นเงามัวเงามัวมีลักษณะเป็นยังไง
1: ส
0: ีเทานะคะสีเทานะตรงส่วนนี้นะคะตรงนี้คือทบทวนนะหนูต้องใช้ความรู้ตรงนี้มาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็พยากรณ์นะคะต่อไปการมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตกต่างกันยังไงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เหมือนกันไหมก่อนการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เหมือนกันไหมไม่เหมือนและแตกต่างยังไงดวงอาทิตย์ทำไมคะตอบดังๆเลยยังไงนะลูก
2: เพราะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์จะมีแสงภายในตัวแต่ว่าดวงจันทร์จะไม่มีแสงภายในตัวครับ
0: ประเมินกับเพื่อนค่ะดวงอาทิตย์ก็คือมีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมคะส่วนดวงจันทร์ทำไมคะมีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีแล้วเรามองเห็นแสงจากดวงจันทร์ได้ยังไงเอ่ยแสงจากไหนนะแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทำไมคะไปกระทบกับดวงจันทร์ใช่ไหมคะนะนั่นแหละค่ะนะคะคือการมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแต่ช่วงแรกนี้นักเรียนทำอะไรก็คือให้นักเรียนนั้นพยากรณ์ลักษณะของดวงอาทิตย์ที่คนบนโลกมองเห็นขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเมื่อระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนไปก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามถ้าพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนนั้นร่วมกันพยากรณ์กับเพื่อนได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนร่วมกันพยากรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากดูนักเรียนจังเลยค่ะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยไหมคะอยากดูนักเรียนปลายทางจังเลยส่วนต้นทางก็อยากดูค่ะ

เดี๋ยวขอคุณครูดูนิดนึงนะคะไหนใครพร้อมที่คุณครูดูบ้างคะยกมือใครพร้อมที่คุณครูดูบ้างคะยกมือค่ะมีอันปันนะคะเดี๋ยวขอดูใครก่อนคะ thank you นะthank you ลองดูของ thank you ว่าเป็นยังไงนะคะthank you ลงยืนหันหน้าไปทางกล้องเลยลูกนะคะนั่นเลยลองดูนะคะว่าของ thank you เป็นยังไงนะคะเหมือนของเราไหมนะตอบใครคะจุลลักษณ์นะคะจุลลักษณ์ลุกขึ้นยืนหนูลุกขึ้นยืนเป็นไงคะพยากรพยากรของเขาดูขนาดนะคะขนาดของอะไรดวงจันทร์ใช่ไหมคะต่อไปใครคะอันปันอันปันยกสูงหน่อยลูกอันปันครับนั่นคือของอันปันนะคะดูลักษณะนะคะว่าของเพื่อนเป็นยังไงรูปร่างนะคะขนาดนะขนาดประมาณนี้จริงๆอยากดูของทุกคนเลยนะคะบางคนระบายสีได้สวยงามบางคนก็แรงเงานะเอาละค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นในข้อ2กันนะใช้แบบจำลองแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือจะมีไฟฉายนะคะแล้วก็มีดินน้ำมันเนาะนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะกระดาษเทาขาวนะคะที่เราทำเป็นฉากซึ่งกระดาษตรงนี้นักเรียนเจาะรูไว้ในครั้งที่แล้วใช่ไหมนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เจาะรูไว้ด้วยนะคะเอาล่ะดังนั้นตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองตรวจสอบการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นในข้อ2ค่ะนะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วไปตรวจสอบการพยากรณ์พร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วนักเรียนนะคะได้บันทึกลงไปในใบงานไหมคะบันทึกอะไรสรุปว่าตอนที่นักเรียนนั้นนะคะได้ทำกิจกรรมตรงนี้นะคะผลการตรวจสอบเนี่ยเหมือนกับได้เรียนพยากรณ์เอาไว้ไหมเหมือนหรือไม่เหมือนสำหรับคนที่ไม่เหมือนนะคะหนูอาจจะวาดภาพข้างๆก็ได้นะคะว่าคือภาพใหม่ว่าภาพที่ได้นั้นเป็นอย่างไรส่วนอะไรคะคนที่เหมือนก็คือก็ดีแล้วเอาไหนใครเหมือนบ้างยกมือเหมือนที่พยากรณ์ว้าวเหมือนทุกคนในห้องเลยใครไม่เหมือนลูกใครไม่เหมือนไม่มีนะคะปลายทางล่ะคะเหมือนที่นักเรียนนั้นได้พยากรณ์เอาไว้หรือเปล่าถ้าไม่เหมือนนักเรียนอาจจะมีการแก้ไขวาดใหม่ก็ได้นะคะจะได้ชัดเจนขึ้นนะสรุปว่าห้องต้นทางเหมือนนะคะนะเอาละค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะสำหรับของคุณครูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ที่สังเกตเห็นเมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำไมคะรอบๆเงามืดเนาะของหนูเป็นแบบนี้ไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนนะอ้าวและลักษณะของดวงอาทิตย์ที่สังเกตเห็นเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นั้นก็จะมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไงบ้างเหมือนกันไหมเหมือนนะคะอ่ะแล้วนะคะลักษณะต่างๆแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าอะไรนะคะเราจะเรียกว่าอะไรใช่ปรากฏการณ์สุริยุปราคาไหมถ้าใช่ปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะเป็นสุริยุปราคาแบบไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาหาคำตอบนะคะจากการอ่านใบความรู้นะคะเรื่องปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบต่างๆหน้า178ถึง179มีทั้งหมดกี่หน้าคะ2หน้านะคะ2หน้าเอาล่ะตรงนี้นักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะอ่านกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันนะคะจากการที่นักเรียนนั้นได้อ่านใบความรู้นะคะเอาละซึ่งการอภิปรายนะคะให้นักเรียนนั้นตอบคำถามนะคะว่าจากรูปการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรคะรูปกอรูปขอหรือรูปขอใครตอบรูปกอยกมือรูปขอรูปคอยกมือค่ะโอ้นะคะต้นทางตอบรูปคอกันปลายทางตอบอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสรุปแล้วนะคะการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรถูกต้องค่ะคือรูปคอรูปคอก็คือสุริยุปราคาเต็มดวงเราจะมองเห็นว่าดวงจันทร์ค่อยๆทำไมคะดวงจันทร์ทำไมคะค่อยๆบังแสงดวงอาทิตย์นะคะบังอย่างไรก็คือมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงเลยเราจึงมองไม่เห็นแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองส่วนรูปขอเป็นสุริยุปราคาแบบใดคะแบบไหนคะสุริยุปราคาบางส่วนทำไมถึงตอบว่าเป็นบางส่วนเพราะว่าอะไรเห็นแสงสว่างเป็นบางส่วนนะคะมีอะไรไปบังอยู่ดวงจันทร์ไปบังอยู่ดวงจันทร์บังหมดทั้งดวงไหมไม่นะคะก็คือมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์บางส่วนนั่นเองส่วนรูปกอเขาเรียกว่าอะไรคะวงแหวนเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่ไหมกิจกรรมเหมือนไหมนะคะสุริยุปราคา

0: วงแหวนทำไมถึงเรียกว่าเป็นวงแหวนเพราะว่าอะไรเห็นแสงเป็นทำไมนะเป็นวงแหวนนะคะก็คือมองเห็นเป็นรูปวงแหวนนั่นเองนะคะดวงจันทร์ก็คือไปบังดวงอาทิตย์แต่บังมิดไหมไม่มิดนะคะก็จะเห็นแสงรอบๆเหมือนกับวงแหวนเขาเลยบอกว่าเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนนะคะเอาละค่ะนักเรียนลองดูหน่อยดูรูปนี้นะดูรูปนี้นะคะรูปใดเป็นปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวนรูปที่1หรือรูปที่2ใครตอบรูปที่1ยกมือใครตอบรูปที่2ยกมืออ้าวทำไมถึงตอบรูปที่2เห็นทำไมตอบรูปที่2กันเยอะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยเห็นแสงอะไรนะอ้าวไหนใครจะตอบบ้างหนูตอบลูกกลุ่มที่5ที่ใส่เสื้อกันหนาวครับ
1: 2ครับ
0: ตัวเลือกที่2นะคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์ไปกระทบกับดวงจันทร์ครับแล้วก็มันมีบางส่วนที่มันเหมือนดวงอาทิตย์มันออกห่างมาจากโลกครับเฮ้ยดวงจันทร์ออกห่างมาจากโลก
0: ดวงจันทร์ออกห่างจากโลกใช่ไหมคะใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนปรบมือกับเพื่อนค่ะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะภาพที่2ถูกต้องนะคะทำไมถึงเป็นภาพที่2นะคะภาพที่2นี้เป็นสุริยุปราคาวงแหวนเหมือนที่เพื่อนตอบเลยก็คือดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกนะคะเงามืดก็ตกไปยังไม่ถึงอะไรคะไม่ถึงที่โลกมีแค่เงามัวส่วนในเท่านั้นที่ตกลงไปถึงโลกดังนั้นภาพปรากฏก็คือจะเห็นอะไรคะดวงจันทร์ที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นแสงดวงอาทิตย์รอบๆเลยรอบๆดวงจันทร์มองแล้วลักษณะคล้ายกับอะไรคะวงแหวนนะคะเขาจึงเรียกว่าเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนนั่นเองนะส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะคือรูปที่หนึ่งก็เป็นสุริยุปราคาแบบไหนคะทราบไหมแบบไหนนะคะอันนี้คือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงก็คือถ้าเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกเงามืดก็จะทอดยาวไปยังโลกเราก็จะมองเห็นการเกิดสุริยุปราคานะคะต่อไปนะคะต่อไปคนที่อยู่บนโลกทุกบริเวณจะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้หรือไม่อย่างไรได้ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ได้เมื่อสักครู่กลุ่มไหนตอบแล้วนะกลุ่มไหนตอบเมื่อสักครู่กลุ่ม5ต่อไปกลุ่มอื่นขอเป็นกลุ่ม3ค่ะกลุ่มที่3สัก1คนใครตอบกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ่ะหนูก็ได้ค่ะคุณยืนหนูคิดว่าคนที่อยู่บนโลกทุกบริเวณจะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้หรือไม
2: ่ไม่ค่ะ
0: เพราะอะไรอ่ะลูก
2: เพราะว่าบางส่วนอาจจะไม่เห็นค่ะ
0: นั่นน่ะสิทำไมถึงไม่เห็น
2: เพราะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์กระทบถึงค่ะ
0: นะคะใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ป่ะประเมินกับเพื่อนก่อนคำตอบนี้เพื่อนตอบถูกไหมนะคะก็คือคนบนโลกที่อยู่บริเวณเงาของดวงจันทร์ที่ทอดมายังโลกเท่านั้นนะที่ทอดมายังโลกเท่านั้นนะคะที่จะมองเห็นการเกิดสุริยุปราคานั่นก็คือถ้าอยู่ในเงาของดวงจันทร์ก็จะมองเห็นการเกิดสุริยุปราคาอยู่ในเงาของดวงจันทร์อยู่ในเงาของดวงจันทร์แบบไหนบ้างก็คืออยู่ในเงาอะไรคะเงามืดหรืออยู่ในเงาหมัวถ้าอยู่ในเงามืดถ้าเราเป็นผู้สังเกตเราไปอยู่ในเงามืดเราจะเห็นสุริยุปราคาแบบไหนแบบเต็มดวงและถ้าเราไปอยู่ในเงามัวเราจะเห็นสุริยุปราคาแบบไหนคะบางส่วนดังนั้นนะคะคนในประเทศไทยเนี่ยนะคะอาจจะมองเห็นการเกิดสุริยุปราคาในแบบต่างๆเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนถ้าเกิดว่าการเกิดสุริยุปราคาที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะสมมุตินะคะเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเงาของดวงจันทร์นะคะดังนั้นค่ะส่วนคนที่อยู่นอกบริเวณเงาของดวงจันทร์ก็จะมองไม่เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหมือนที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะคนที่อยู่บริเวณนอกเงานั่นเองนะคะต่อไปสรุปกิจกรรมแล้วนะคะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะสรุปกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างกิจกรรมที่ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้างได้มีการพยากรณ์โดยใช้ความรู้ไหม

0: เอาละค่ะนักเรียนสรุปกิจกรรมได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะมีใครจะลุกขึ้นพอจะสรุปให้คุณครูหรือเพื่อนๆฟังมีไหมคะมีป่ะหรือว่าให้ครูสุ่มว่าสุ่มหรอสุ่มเลขที่หรือว่าสุ่มกลุ่มดีกลุ่มด้วยเลขที่ด้วยขอเป็นเลขที่27แล้วกันค่ะอ๋อไม่มา28ค่ะ28เชิญค่ะเพื่อนๆคอยฟังว่าเพื่อนสรุปว่าอย่างไรเดี๋ยวเราก็ทำไมคะช่วยกันเติมเต็มให้กับเพื่อนนะ
1: วันนี้เราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดเงาค่ะแล้วก็เรื่องสุริยุปราคาแบบต่างๆค่ะ
0: มาทำอะไรลูกความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการทำอะไร
1: พยากรณ์ลักษณะของสุริยุปราคาถ้าเกิด
0: ค่ะเอาว่าไปเลยหรือว่าไปเลยไม่ไปเลย
1: ถ้าเกิดดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกหรือว่าอยู่ห่างจากโลกค่ะ
0: ถ้าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกหรือห่างจากโลกจะเป็นอย่างไรคะทำให้เรามองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์เป็นยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกก็จะเห็นแสงจากดวงอาทิตย์น้อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกจะเห็นแสงดวงอาทิตย์เยอะค่ะ
0: เยอะนะคะพอจะบอกได้ไหมพอเราดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นสุริยุปราคาแบบไหน
1: วงแหวนค่ะ
0: เป็นแบบวงแหวนเนาะนะคะเอาล่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะแล้วเราสามารถตรวจสอบพยากรณ์ได้ไหมว่าการพยากรณ์ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าสามารถตรวจสอบการพยากรณ์ได้ไหมคะได้โดยใช้อะไรคะใช้แบบจำลองมาทำอะไรเอ่ยแบบจำลองนะคะมา

0: ทํากิจกรรมตรงส่วนนี้ก็ทําให้เรานั้นตรวจสอบการพยากรณ์ได้นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังสามารถบอกได้อีกนะคะในเรื่องของแบบจําลองยังบอกได้ว่าอะไรยังบอกได้ว่าการเกิดสุริยุปราคานั้นเป็นแบบไหนบ้างใช่ไหมคะนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูสรุปกิจกรรมนะคะในการพยากรณ์ลักษณะของดวงอาทิตย์จากการมองเห็นของคนบนโลกนะเมื่อระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนไปสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นและการเกิดเงามาใช้ในการพยากรณ์ได้นะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานอกจากนี้แบบจำลองยังสามารถนำมาใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบต่างๆได้นั่นเองนั่นคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะตรงส่วนนี้แบบประเมินตนเองค่ะหน้า185นะคะหน้า185นั่นเลยลองกลับไปดูหน้า185ไหมคะเลยลองเปิดดูหน่อยสิหน้าเดียวคุณครูไหมคะใช่ไหมคะนะคะก็คือ2ข้อนะคะเชื่อมโยงแบบจําลองปรากฏการณ์สุริยุปราคาธรรมชาติได้อย่างมีเหตุผลนี่คือในชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ในชั่วโมงนี้เราได้ร่วมกันพยากรณ์นะคะลักษณะการมองเห็นของดวงจันทร์นะคะบนโลกเมื่อขณะเกิดสุริยุปราคาโดยใช้ความรู้ในเรื่องของแสงกับการมองเห็นและการเกิดเงาระดับที่นักเรียนทําได้วันนี้เป็นยังไงบ้างดีมากพอใช้หรือปรับปรุงอย่าลืมประเมินตนเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็เรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็จะมีดินน้ำมันไม้เสียบลูกชิ้นไฟฉายลูกโลกจำลองคลิปผูขาวกระดาษแข็งเทาขาวสีไม้แล้วก็ใบงานเรื่องการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็ขอฝากนักเรียนไว้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดีคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ยังพบกับคุณครูปฏิญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องใหม่แล้วค่ะซึ่งเรื่องในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติค่ะนักเรียนเวลาเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะเรียนรู้ในวิธีการที่จะต้องปฏิบัติตนเพื่อให้ตัวเราและคนรอบตัวปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ภัยธรรมชาติที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็เป็นในเรื่องของอุทกภัยค่ะโดยอุทกภัยนะคะเป็นภัยใกล้ตัวเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภัยธรรมชาตินะคะในประเทศไทยภัยที่เกิดบ่อยสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นอุทกภัยนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนตกน้ำป่านะคะเราล้วนนับเป็นอุทกภัยทั้งสิ้นเลยนะคะและก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะโดยข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องมีระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัยได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุทกภัยได้ค่ะและ3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุทกภัยค่ะโดยก่อนอื่นในวันนี้นะคะพอดมีข่าวค่ะเกี่ยวกับอุทกภัยนะคะมาให้เด็กๆดูหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุทกภัยนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วนะคะจะมีรูปแบบใดและอาจจะก่อความเดือดร้อนให้แก่เราเนี่ยหรืออันตรายแก่เราแบบใดได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ
3: มาต่อกันที่ภาพน้ำท่วมถนนสายเอเชียบริเวณ3แยกวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรด้านขาขึ้นระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรช่วงเช้าวันนี้ทำให้รถบรรทุก10ล้อ2คันที่พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงไม่สามารถฝ่าไปได้ต้องจอดนิ่งและรถบรรทุกอีกหลายคันต้องจอดรอเจ้าหน้าที่แนะเลี่ยงไปใช้เส้นทางจังหวัดระนองด้านล่างขาล่องใต้ส่วนด้านขาล่องใต้มาจากกรุงเทพมหานครเมื่อถึง4แยกปฐมพรให้เลี้ยวขวาไปทางระนองสามารถเดินทางล่องใต้ได้โดยไม่ผ่านจุดน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอหลังสวนและทุ่งตะโกค่ะส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพน้ำป่าจากเทือกเขาชุมพรระนองที่กำลังไหลเชี่ยวแรงหลากลงคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริม2ฝั่งในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองวัดปริมาณน้ำฝนได้200มิลลิเมตรตอนนี้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า100หลังในพื้นที่6ตำบลบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรบางร้านค้าบางแห่งนั้นก็ต้องยกพื้นสูงกั้นบล็อกซีเมนต์ขึ้นมาอีกชั้นแล้วก็คนภายในบ้านพยายามช่วยกันวิทย์น้ำที่รั่วซึมออกไปนอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าภายในร้านเสียหายถนนหมายเลข4เพชรเกษมถูกตัดขาดช่วงอำเภอกระบุรีรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ค่ะ
2: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเรื่องชุมพรอ่วมน้ำท่วมถนนสายเอเชีย41ลงใต้ถูกตัดขาดรถเล็กผ่านไม่ได้จากข่าวเด็ด74 CH7 HD News ค่ะโดยนักเรียนคะจากเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่ากลัวไหมคะ
4: น
2: ่ากลัวนะคะจากเมื่อกี้ในคลิปข่าวนี่มีผลกระทบอย่างไรบ้างเวลาเกิดน้ำท่วมอ่าหนึ่งรถเล็กผ่านไม่ได้เพราะว่าถนนทำไมถนนก็ถูกน้ำท่วมนะคะเขาใช้คำว่าถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะคะบางทีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แค่รถเล็กถูกต้องไหมคะรถอะไรก็ผ่านไม่ได้รถบรรทุกรถสิบล้อใหญ่ไหมคะสูงไหมสูงมากนะคะยังผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รถเล็กต่างๆเนี่ยก็แน่นอนเลยผ่านไม่ได้รวมไปถึงถ้าเราพบเห็นนะคะไม่ใช่แค่เพียงน้ำท่วมเท่านั้นยังมีน้ำป่าไหลหลากด้วยน้ำป่าเนี่ยไหลมาแรงไหมคะแรงนะคะไหนบางคนนี่บอกว่าอุ้ยมีสระว่ายน้ำมาให้ถึงหน้าบ้านเลยนักเรียนว่าน่าลงไปเล่นไหมคะไม่น่านะคะนักเรียนอย่าคิดว่าอุ้ยดูมีน้ำท่วมดูน่าลงไปเล่นจังเลยนักเรียนน้ำไหลแรงไหมคะนักเรียนจะอาจจะจมหายลงไปเลยกับสระน้ำที่มาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วก็สีของน้ำเป็นอย่างไรสีขุ่นไม่ใช่ขุ่นธรรมดาข้นเลยถูกต้องไหมคะเราจะบอกว่าคุณครูคะสีนี่แบบว่าเป็นน้ำโคลนมาเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากอันตรายไหลเชี่ยวแล้วความสกปรกก็อาจจะมากับน้ำเหล่านี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนไหมคะเ ข้าท่วมนะคะบางหลังเนี่ยก็เตรียมรับมือได้ทันนะคะก่อกำแพงก่ออิฐเอากระสอบทรายมากั้นแต่บางหลังเนี่ยก็ทำไมเตรียมรับมือไม่ทันใช่ไหมคะน้ำก็เข้าท่วมบ้านนะคะแล้วก็ยังมีข่าวน้ำท่วมอีกมากมายเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะที่ส่งผลกระทบกับเราบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหรือสูญเสียทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะนักเรียนถ้าสมมติเรานำรถยนต์ไปเก็บไม่ทันนักเรียนว่ารถยนต์เราจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าน้ำท่วมมาถ้าถูกต้องก็อาจจะพังหรืออาจจะกลับมาใช้ได้แต่จะใช้ได้ไม่ดีเท่าเดิมนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอุทกภัยเนี่ยส่งผลเสียกับเราอุทกภัยบางเหตุการณ์ก็ทำให้เราเนี่ยมีระยะเวลาให้เราเตรียมตัวได้แต่อุทกภัยบางรูปแบบเนี่ยก็มาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะโดยก่อนอื่นเนี่ยครูบอสอยากถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมหรือไม่คะในใครเคยอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมหรืออุทกภัยบ้างมีไหมคะเคยอยู่ไหมเอ่ยหลายคนเลยเดี๋ยวครูบอสขอถามสักหนึ่งคนไหนใครจะเป็นตัวแทนบอกเล่าเพื่อนดีว่าในครั้งนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เราทำยังไงบ้างหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยท่วมที่ไหนที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นใครดีคะใครดีตัวแทนสักหนึ่งคนใครดีเชิญค่ะ
4: เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับ
2: ในครั้งนั้นที่เกิดเหตุการณ์นี้เราอยู่ที่ไหนคะ
4: อยู่ที่บ้านครับ
2: แล้วน้ำท่วมนี่ท่วมน้ำมาจากไหนแล้วนะเราทราบสาเหตุไหม
4: ไม่ทราบครับ
2: อ๋อแล้วคราวนั้นเนี่ยน้ำท่วมเข้ามาในบ้านเราไหมคะ
4: ไม่ท่วมครับบ้านอยู่ที่สูงครับ
2: บ้านอยู่ที่สูงแล้วถ้าเราอยากจะออกไปข้างนอกไปยังไงในครั้งนั้นที่เราท่วมไม่กี่วัน
4: ใช้กระบะปูนที่มันลอยได้ครับ
2: อ๋อเรานั่งกระบะปูนที่ลอยได้ออกไปใช่ไหมคะก็ไม่
4: ใช่ครับ
2: แล้วน้ำมันเดินลุยไปได้ไหมมันสูงแค่ประมาณไหนหน้าบ้านเรา
4: ประมาณหัวเข่าครับ
2: น้ำสูงประมาณหัวเข่าแต่ถ้าไม่อยากเปียกก็ลอยออกไปใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของเพื่อนๆนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยอยู่ในเหตุการณ์อุทกภัยหรือไม่และในครั้งนั้นเราปฏิบัติตนอย่างไรทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นจริงๆเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรและจากที่เพื่อนทำเมื่อสักครู่นะคะเช่นการไม่ลุยน้ำออกไปหรือว่าใช้เป็นกระบะปูนในการลอยออกไปแบบนี้ปลอดภัยหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะโดยก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าอุทกภัยคืออะไรหรือหมายถึงสิ่งใดได้บ้างโดยเบื้องต้นนะคะที่เราทราบกันอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะคะหรือเป็นภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะหรือเกิดในสภาวะที่น้ำเนี่ยไหลล้นจากฝั่งแม่น้ำนะคะหรือว่าลำธารแหล่งน้ำอื่นๆนั่นเองเช่นถ้าเราเคยเห็นนะคะบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำลำคลองถ้าหากอยู่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงหรือว่ามีน้ำนะคะไหลมาจำนวนมากระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นบ้านเหล่านั้นก็จะได้รับผลกระทบนะคะน้ำก็จะท่วมเข้ามานั่นเอง

นะคะทีนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยเราจะแบ่งได้2อย่างนะคะเช่นอย่างแรกก็คือเป็นน้ำท่วมขังก็คืออาจจะเป็นการที่น้ำเนี่ยระบายไม่ทันเช่นถ้าฝนตกหนักมากๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะเกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้หรือนะคะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมฉับพลันคือไหลมาจากจุดอื่นนะคะไวมากอย่างเช่นน้ำป่านะคะหรือว่าเป็นน้ำนี่ที่ท่วมมาจากแหล่งอื่นนะคะท่วมไหลมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้โดยวันนี้นะคะอุทกภัยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเราจะแบ่งกันเป็น3สถานการณ์อย่างแรกเลยนะคะก็คือก่อนเกิดเหตุอุทกภัยโดยอุทกภัยเป็นอะไรที่เราสามารถรู้ตัวล่วงหน้าได้ในบางเหตุการณ์นะคะอาจจะใช้ระยะเวลานานหรือว่าไม่นานนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็สามารถเตรียมตัวได้เพราะอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างเป็นเหตุการณ์นะคะหรือภัยธรรมชาติที่เราค่อนข้างจะคาดเดาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุอุทกภัยได้แล้วก็จะมีวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดเหตุอุทกภัยคือในระหว่างที่น้ำท่วมและสุดท้ายนะคะเราจะเรียนรู้ว่าเอ๊แล้วหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จสิ้นลงแล้วน้ำลดลงแล้วนะคะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันโดยก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่าก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราจะทำตัวอย่างไรให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยนะคะอย่างแรกค่ะติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศหรือว่าคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอนะเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือนะคะถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นนะคะอาจจะเป็นถ้าหากหมู่บ้านเรานะคะมีเสียงตามสายนะคะหรือมีกลุ่มนะคะมีเพจที่ทำให้เราสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่เขาจะได้เตือนภัยให้เราหรือบอกวิธีการเตรียมตัวปฏิบัติตนหรือว่าสถานที่นะคะที่เราเนี่ยสามารถไปหลบภัยได้นะคะซึ่งเราก็ควรจะติดตามอยู่เสมอโดยเฉพาะนะคะคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาสามารถคาดคะเนและคาดการระยะเวลาที่น้ำนั้นอาจจะมาถึงพื้นที่ของเราได้เราจะได้นะคะเตรียมตัวให้ทันเวลานั่นเองนะคะและต่อมาค่ะอันนี้

0: เสร็จยังนักเรียนครับตรงเส้นนั้นตัดให้ชัดเจนด้วยเสร็จยังครับไหนดูก่อนยังอ้าวเขียนเข้าไปเลยเขียนเข้าไปตรงส่วนที่ไม่ได้ระบายสี 38.5 ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนักเรียนสามารถเขียนในรูปเท่าไหร่ครับ4จุดเท่าไหร่ครับ4จุดเท่าไหร่นะดูดีๆนะ4จุดทำไมเพื่อนได้ 4.9 กัน 4.9 หรือเปล่า4.9 หนูอาจจะดูผิดพลาดได้ยังจากนั้นครับได้แล้วนะตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับจะได้ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมครับใช่นะวงใหญ่หน่อยขนาดใหญ่หน่อยมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ
1: 4.9
0: เซนติเมตรใช่ไหม 4.9 เซนติเมตรแล้ววงเล็กแล้วครับรัศมีเท่าไหร่3.5 เซนติเมตรนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปดูนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนักเรียนน่าจะสงสัยว่าครูฟุกให้ทำอะไรอะไรเนี่ยไม้แหลมใช่ไหมเอาไม้แหลมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกแจกก่อนให้กลุ่มละ1อันสามารถตัดให้สั้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะฟังคำชี้แจงก่อนจากนั้นครับนักเรียนหยิบวงกลมอันเล็กขึ้นมาวงกลมอันเล็กขึ้นมาหยิบวงกลมอันเล็กขึ้นมากลุ่ม2ยังไม่ได้ใช่ไหมครูฟุกน่าจะเลยหยิบวงกลมอะไรขึ้นมายังหยิบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนทากาวด้านหลังทากาวทากาวทาทากาวครับทากาวทากาวทากาวด้านหลังของแผ่นเล็กนะทากาวด้านหลังของแผ่นเล็กนะครับทากาวยางทาแล้วนะครับจากนั้นหยิบไม้แหลมขึ้นมาให้นักเรียนนะครับดูนะอันนี้คือของกลุ่มหนึ่งนะให้นักเรียนเนี่ยเจาะเข้าไปตรงไหนเลยตรงจุดศูนย์กลางเจาะเข้าไประวังนะครับอันนี้เรามาระวังนะครับเรามาระวังนะจอเสร็จยังจอเสร็จยังจอเสร็จแล้วหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาก็เจาะตรงไหนเหมือนกันที่อะไรจุดศูนย์กลางแล้วก็ติดกันให้สนิทครับไม่ต้องทาครับเพราะเราทาแผ่นนี้แล้วทายังนี่แหละครับถูกแล้วให้ด้านบนเห็นความยาวของรัศมีของทั้งสองวงครับทากาวยังครับติดยางเสร็จยังครับเสร็จยังนะครับเดี๋ยวขอให้กลุ่มนี้เป็นตัวอย่างเมื่อเสร็จแล้วทางต้นทางและปลายทางจะได้ลักษณะนี้ครับจะได้ลักษณะนี้ใช่ไหมครับจากนั้นฟังต่อจากนั้นระบายสีส่วนต่างของทั้งสองแผ่นนะครับตรงนี้ระบาย

ระบายสีครับระบายสีตรงที่แผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่ห่างกันอะใช่ครับระบายสียางระบายสียางอะเร็วระบายสีระบายตรงไหนระบายตรงนี้ครับตรงเสาตรงขอบระบายยางแบ่งงานกันดีๆนะครับระบายให้สวยนะ

เสร็จหรือยังครับแต่ละกลุ่มไหนคุณผู้ขอดูหน่อยขอดูสักหนึ่งกลุ่มอ่ะขอดูกลุ่มนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับครูผู้มีคำถามจะหาพื้นที่ส่วนที่นักเรียนระบายสีได้อย่างไรครับอะไรนะครับเก่งมากครับนำพื้นที่ของวงกลมวงใหญ่ลบด้วยพื้นที่ของวงกลมวงเล็กนั่นเองครับแสดงว่าจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีได้ไหมได้ไหมครับได้นะเราได้แนวคิดแล้วนะแต่จากตรงนี้เดี๋ยวก่อนไปหาพื้นที่สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยคืออะไรอะไรนะครับลูกข่างใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าใครหมุนได้นานที่สุดเดี๋ยวมาด้านหน้านะครับส่งลองแข่งในกลุ่มกันก่อนแล้วส่งตัวแทนมา5กลุ่ม

อนที่จะมาหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีครับเรามาขอแข่งขันกันก่อนนะครับอ่ะแต่ละกลุ่มใหญ่ที่มี5กลุ่มใช่ไหมเธอจะมีกลุ่มย่อยอยู่2กลุ่มในนั้นส่งตัวแทนมาครับส่งมา1กลุ่มที่คิดว่าของเราหมุนที่สุดกลุ่ม3ครูฟุกเห็นหมุนนานมากมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยกลุ่ม1ใครมาเลย1คนอ่ะนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยอ่ะนั่งรอเลยนะครับนั่งเลยนั่งไปเลยครับนั่งไปเลยนั่งรอเลยนะอ่ะตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะหมุนได้นานที่สุดนั่งให้เรียบร้อยครับลูกกลุ่ม4ใครโอ้ย4ชมพูหมดเลยด้านหน้าที่ออกมากลุ่ม5ครับ1คนส่งมาครูว่ากลุ่ม3ได้จากที่ครูดูอะกลุ่ม4ครับมาครับใครออกมาเลยครับส่งมา1คนไกลๆกันได้นะเดี๋ยวชนกันมาลุ้นกันเร็วมากลุ่ม4กลุ่ม4ครับกลุ่ม4มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันของเราครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณก่อนหยิบกิ่งก่อนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะห้องปลายทางดูเพื่อนต้นทางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับได้ผู้ชนะครับที่เหลือกลับเข้าที่ครับผู้ชนะของเรายืนขึ้นครับนี่คือลูกข่างที่ดีที่สุดสำหรับห้องต้นทางนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเข้านั่งที่ครับกลุ่ม3กลุ่ม3มีทั้งหมดกี่คน6คนแต่แบ่งเป็น3คนใครบ้างที่ชนะรับรางวัลครับในวันถัดไปจากนั้นครับเราได้ทำกิจกรรมแล้วมากลับมาเรียนรู้กันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้แนวคิดแล้วด้วยซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันใช่ไหมวงกลมวงเล็กมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ 3.5 เซนติเมตรวงกลมวงใหญ่มีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ ซึ่งตรงกับสิ่งที่เรียนได้ทำไหมตรงนะครับได้แนวคิดแล้วจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับหาพื้นที่ของวงกลมวงใหญ่ทำไงต่อแล้วไงอีกหาพื้นที่ของวงกลมวงเล็กแล้วมาทำอะไรกันแล้วนำมาลบกันใช่ไหมครับจากนั้นครับมาดูจากแนวคิดของนักเรียนนะครับได้เป็นดังนี้ครับพื้นที่ของวงกลมใหญ่ก็เป็นพาย r ยกกำลังสองนะครับเมื่อ r เนี่ยแทนความยาวของรัศมีของวงกลมใหญ่จากนั้นแทนค่าเลยครับวงกลมใหญ่มีพื้นที่นะครับก็คือเศษ22ส่วน7คูณอะไรครับคูณ 4.9 คูณ 4.9 เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเร็วคือคิดเลขเลยครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะกลุ่มไหนได้ก่อนเท่าไหร่นะครับ 75.46 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับจากนั้นก็หาพื้นที่ของวงใหญ่ได้แล้ววงเล็กนะครับพื้นที่ของวงกลมเล็กนะครับก็ใช้สูตรพาย r ยกกำลังสองคุณฟุกใช้ตัว r ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับที่แทนความยาวของรัศมีนะแทนค่าครับพื้นที่ของวงกลมเล็กเท่ากับเศษ22ส่วน7คูณ 3.5 คูณ

น 3.5 เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่นะ 38.5 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้พื้นที่ของวงกลมใหญ่ได้พื้นที่ของวงกลมเล็กหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีครับเอามาทำอะไรกันนำมาลบกันนะครับดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่นะครับก็คิดได้จากนำ 75.46 ลบด้วย 38.5 ครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 36.96 ตารางเซนติเมตรตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้นักเรียนทราบแล้วว่าส่วนที่ระบายสีของนักเรียนมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับหาได้ไหมหาได้นะครับจากนั้นครับมาสู่ที่แบบฝึกหัด 6.44 ครับมีดังนี้ครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 6.44 ข้อ3ครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยครับขณะนักเรียนทำกิจกรรมครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจมาร่วมกันทดสอบความถูกต้องนะครับถ้าเวลานั้นเหมาะสมนะครับอันนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่ครูฟุกจะทำข้อไหนในชั่วโมงข้อ3นะครับจากนั้นลงมือทำได้เลยครับ

ทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับทางต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกครับตรวจสอบไปเลยครับครูฟุกกำหนดพายให้เท่ากับเศษ22ส่วน7นะครับดังนี้เลย

0: ท่านนักเรียนคนไหนนะครับกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับ56ตารางเมตรท่านนักเรียนปลายทางคนไหนนะครับกำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 จะได้คำตอบดังนี้ครับตัวหนังสือสีแดงนะครับครูฟุกเฉลยมาให้ด้วยนะแต่เป็นเพียงคำตอบเลยนะครับวันนี้ห้องต้นทางทำแบบขนาดได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับปรบมือให้กับตนเองครับชื่นชมและถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากนั้นครับมาสรุปบทเรียนครับนักเรียนครับหาพื้นที่ของวงกลมได้อย่างไรครับได้ยังไงได้ไงครับใช้สูตรอะไรอ่ะเก่งมากครับนะครับแทนความยาวของรัศมีครับนักเรียนครับการหาพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเศษส่วนของวงกลมเนี่ยหาได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าพื้นที่ที่ต้องการหาเนี่ยหรือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วหาคำตอบโดยนำเศษส่วนนั้นคูณกับพื้นที่ของวงกลมครับต่อไปครับกรณีที่วงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่อ่ะจะหาพื้นที่ส่วนต่างได้ยังไงอ่ะทำยังไงครับหาพื้นที่ของวงกลมใหญ่แล้วก็หาพื้นที่ของวงกลมเล็กแล้วมาทำอะไรกันลบกันนะครับดังนี้เลยนะครับสุดท้ายครับในกรณีอื่นๆนะครับในการหาพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับหาได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็ใช้ความรู้ในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับจากสูตรพายอายุกำลังสองนี้แหละแล้วจากนั้นก็พิจารณาต่อว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรนะครับเพื่อให้ตรงตามสิ่งที่โจทย์ถามครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับโจทย์ปัญหามาอีกแล้วก็คือในเรื่องของตะลุยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงเป็นชั่วโมงที่1 นะครับครูฟุกฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนเกี่ยวกับผังงานครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับบอกให้นักเรียนเตรียมมาคือแบบขนาด 6.45 ครับสุดท้ายประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับถือว่านักเรียนเนี่ยสนุกนะครับกับการเรียนนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Feeding pigeons cause nuisance to neighbors. Would it be lawful if local officials prohibit that? Mrs. Parrott, a fictional name of the plaintiff, frequently fed pigeons with food leftovers in the area of her house. However, pigeon droppings cause dirtiness and bad smell in the neighborhood. Additionally, pigeon mites might transmit infectious diseases. Therefore, neighbors reported this to the district office. As a competent local official under Public Health Act BE 2535, 1992, the director of the district office ordered Mrs. Parrott to stop feeding the pigeons, clean all pigeon droppings, and remove all food leftovers from the fence and area of her house. Mrs. Parrott viewed that the director's orders was not lawful because it was issued beyond the scope of power. She cited the director has power to prohibit wrongdoings in public places and private enterprises only, not in private residence. The Supreme Administrative Court's judgment number OR 351/2553. The Supreme Administrative Court ruled that according to the examination done by a public health official, food leftovers were scattered on the ground in the area of the plaintiff's house. Furthermore, there were 6 to 7 bird perches and of pigeons stayed on those perches. Meanwhile, dust was blown everywhere because there were other pigeons flying around the area and coming in to get their food. Pigeon droppings caused bad smell in the neighborhood. Such circumstances might harm public health and cause nuisance to other residents in the neighborhood. Moreover, according to Public Health Act BE 2535, 1992, the director of district office is authorized to prohibit any person from causing nuisance, as well as to terminate particular acts causing nuisance, whether in public places or private buildings, which also include private residents. Thus, an order issued by the director to prohibit the plaintiff from feeding pigeons is lawful. The case was dismissed.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you, and you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching Audio LTV 6. Welcome back to our English class. Today, you are with me, Miss Anchari Sonabut. I am an English teacher in Wang Klai Kampong School. And the topic for today is, let's stop pollutions. One more time, let's stop pollutions. Anandian ka, chi leung wan ni ka. Let's stop pollutions. Mue klao ti lao, lao mi kaan prae kwa mai ni pa lea. Prae wa le na ka? Let's stop pollutions นะมาหยุดมลพิษกันเถอะถูกไหมคะเพราะ let's stop pollutions เป็นการเชิญชวนว่าเราควรมาหยุดอะไรคะมลพิษถูกไหมเมื่อคราวที่แล้วค่ะควันเคยสอนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ types of pollutions you still remember ยังจำได้อยู่ไหม how many pollutions there areFour pollutions. That's right. What is the first one?
3: Air pollution.
2: Air pollution คืออะไรลูก?
3: มลพ
2: ิษทางอากาศ. The second?
3: Water
2: pollution. Good. แปลว่าอะไรคะ? มลพิษทางน้ำ. What is next? Again, please.
3: Land pollution.
2: Okay, land pollution คืออะไรคะ? มลพิษทางบกและ theLast one is
3: noise pollution
2: คืออะไรคะมลพิษทางเสียง very good ถูกต้องฉะนั้นค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนคะ time to review ควรให้เรียนดูภาพนี้ค่ะPlease look at this picture and then I ask you a question what pollution is this what pollution is this
3: water pollution
2: how do you know it iswater pollution ทำไมถึงคิดว่าเป็นมลพิษทางน้ำมีขยะลอยอยู่น้ำและมีการปล่อยน้ำเสียถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นค่ะคำตอบคือ water pollution ถูกต้องค่ะ next one is
3: land pollution
2: very good land pollution what about thisHow do you know this is noise pollution? จากลักษณะแล้วน่าเป็นยังไงอะ มีการปิดหูถูกต้องค่ะ They are closing their ears ถูกไหมคะมีการปิดหูค่ะเพราะว่าเกิดจากอะไรคะเสียงดังจากอะไรบ้างเนี่ยการมีก่อสร้างเครื่องบินยานพาหนะถูกไหมโอเคฉะนั้นค่ะคำตอบคืออะไรนะVery good. Noise pollution. And the last one, let's guess.
3: Air pollution.
2: Air pollution, ใช่ไหม ฉะนั้นทายซิว่าภาพ air pollution น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไร โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษ โอเคควันเสียใช่ไหมปล่อยควันอะไรอีกที่ส่งถึง air pollution เผาขยะใช่ไหมฉะนั้นมาดูกันค่ะถูกต้องก็จะมี smoke from factories smoke from cars ถูกไหมฉะนั้นค่ะภาพนี้ก็คือเป็น air pollution ถูกต้องค่ะฉะนั้นไม่ยากเนาะหลังจากนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะคะ pronounce and explain the meanings of vocabulary and sentences about positive and negative aspectsOf the environment correctly. วันนี้คณะเรียนค่ะอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วค่ะ positive positive จำได้ไหม positive and negative จำได้ไหม negative negative positive and negative จำได้ไหมคราวที่แล้วเชิงด้านบวกกับด้านลบถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วนะคะเช่า positive positive แล้วก็ negative ค่ะเกี่ยวกับอะไรคะ of environment ของอะไรลูกจำได้ไหม environment อะไรนะสิ่งแวดล้อมถูกต้องค่ะ ฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องมาดูมุมมองนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเชิงบวกและเชิงลบกิจกรรมสุดท้ายของนักเรียนค่ะวันนี้ค่ะ rewrite sentences about the environment to have a positive meaning วันนี้ค่ะจะต้องนอกจาก write นะคะปกติหนูจะเจอคำว่า write ถูกไหม write ซึ่งแปลว่าอะไรคะเขียนแต่คำนี้ค่ะมีคำว่า re เข้ามาค่ะ re rewrite น่าจะแปลว่าอะไร rewrite เขียนอะไรนะ write again rewrite or write again คือการทำอะไรใหม่เขียนใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะนั่นแสดงว่าเขาจะมีประโยคมาให้ค่ะจะมีประโยคมาให้นะคะหนูจะต้องมีการ rewrite sentence เขียนประโยคนั้นใหม่นะคะ about the environment เกี่ยวกับอะไรคะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเชิงบวกถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้กิจกรรมของเราไม่ยากค่ะและบอกให้นะคะว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของ Unit 5แล้วนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของ Time to Learn ค่ะ about solving the problems เรื่องของการแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาทีนี้ควรให้ดูรูปภาพนี้ค่ะดูรูปภาพนี้นะนักเรียนว่าภาพนี้มีปัญหาอะไรบ้าง
0: แห
2: ้งแล้งน่าจะเกิดจากอะไรคะการแห้งแล้งเนี่ยอากาศร้อนเลยมั้ยอากาศร้อนปั๊บทําให้แห้งแล้งนั่นแสดงว่าขาดน้ําถูกมั้ยคะแล้วยังไงต่อต้นไม้น้อยมั้ยน้อยนั่นแสดงว่าคนเป็นยังไงตัดไม้ทําลายป่าไม่ปลูกต้นไม้ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเขาให้ขยายความค่ะขยายความภาพนี้ว่ายังไงลูกไหนอ่านให้ฟังซิ
3: We do not plant
2: trees
3: and the weather is
2: always
3: hot
2: แปลว่าอะไรล่ะลูกเอาทีละประโยคก่อน We do not plant trees ประโยคนี้ก่อน We do not plant trees do not พวกเราไม่ปลูกต้นไม้ค่ะAnd the weather is always hot. และสภาพอากาศเนี่ยร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นค่ะประโยคนี้ควรถามค่ะเป็น positive or negative?
3: negative.
2: เป็น negative ถูกต้องค่ะเป็น negative sentence. ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะเราจะต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น positive โดยการเปลี่ยนแปลงมือ

ืองนี้ให้เป็นแบบลักษณะเมืองด้านล่างฉะนั้นเราแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะวันย้อนกลับไปประโยคด้านบนค่ะประคำไหนที่มันหมายถึงเนกาทีฟทำให้เป็นเชิงลบอันนี้ประโยคนี้คำไหนคำไหนลูกคำว่าแค่ not อย่างเดียวไหม do not ถูกต้องค่ะ do not กับ hot ฉะนั้นค่ะเราจะต้องเปลี่ยนค่ะทำประโยคนี้ให้เป็น positive ฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรคะกับ do not เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเลยหรือตัดออกหรือยังไงดีตัดออกค่ะฉะนั้นเราจะตัด do not ออกถูกไหมคะตัด do not ออกค่ะและคำว่า hot เนี่ยลูกตัดออกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรดี hot เนี่ยแปลว่าอะไรลูกร้อนฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราตัดคำว่า do not ออกแล้วเราจะเหลือประโยค we plant trees ปลูกยังปลูกแล้วหลังจากนี้ค่ะเวลาเราปลูกต้นไม้ปั๊บสภาพอากาศเป็นไงคะดีเย็นฉะนั้นค่ะคำว่า hot ในที่นี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเป็นคำศัพท์ประเภทไหน noun verb adjectivePronouns or what hot hot hot ร้อน the weather is hot hot เป็นอะไรเป็นคำศัพท์ประเภทไหนไหนนักเรียนทำร้อนให้ดูสิลูกอันนี้หนูแสดงอาการถูกไหมหนูแค่แสดงอาการไหนหนูกินให้กวนดูสิหนูกินได้หนูเคี้ยวได้แต่หนูร้อนได้ไหมหนูมันเป็นความรู้สึกถูกไหมลูกฉะนั้นร้อนเนี่ยเป็นอะไรไม่เวิร์บไม่ใช่เวิร์บ adjective ถูกต้องค่ะเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะกลุ่ม number 5ใช่ไหมลูกฉะนั้นค่ะกลุ่ม5ค่ะควรขอ1คำที่เป็น adjective กลุ่ม5ค่ะควรขอ1คำค่ะที่เปลี่ยน hotให้เป็นเชิงบวกนะช่วยกันลูกช่วยกันในกลุ่มอื่นลองช่วยคิดค่ะแต่ความต้องการกลุ่ม5กลุ่ม5ขอ1คำลูก adjective ให้ปลูกต้นไม้แล้วนะปลูกต้นไม้แล้ว the weather is always what alwaysCold ทำให้หนาวเลยเหรอลูก Always ฉะนั้นเปลี่ยน hot เป็น Cool okay that's right ฉะนั้นค่ะกลุ่ม5ให้คำศัพท์มาแล้วให้คำว่า cool มาลูกฉะนั้นค่ะถ้าเราบอกว่า We plant trees and the weather is always cool เราปลูกต้นไม้แล้วทำให้อากาศสภาพอากาศเป็นยังไงคะเย็นตลอดเวลาได้ไหมได้ขนาดตรง hot ตรงนี้นะคะจะหนูจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์นะคะเปลี่ยนคำศัพท์ค่ะฉะนั้นเราจะใช้ดังนี้ได้เลยประโยคค่ะเมื่อตัด do not ออกแล้วจะเหลือแค่ประโยคว่าไงลูก we plant trees and the weather is always cool อะไรอีกอ่านว่าไงลูก fresh fresh ถูกต้องค่ะ fresh แปลว่าอะไรสดชื่นถูกต้องค่ะสดชื่น and then good ถูกต้องฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถใช้คำไหนก็ได้หรือสามารถใช้3คำนี้เลยได้ไหมได้นะคะก็มีการเอาตรงนี้ออก

0: ว่าย
1: ังไงลูก
0: There is a
2: lot of rubbish on the street
0: and
2: in the river.
0: แปลว่าอะไรอะคะมีขยะอยู่บนถนนและในแม่น้ำลืมคำนี้ไปหรือเปล่า
1: จำนวน
3: จำนวนมาก
0: จำนวนมากถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าไม่ได้น้อยเลยนะแสดงว่าถ้ามีปัญหาขยะเยอะเนี่ยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหานะคะมีขยะชิ้นสองชิ้นเนี่ยก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะนั่นแสดงว่าหนูจะต้องมีการแก้ไขเมืองนี้ให้เป็นแบบนี้ค่ะ
1: เป็นไงอยากอยู่แบบไหนลูก
0: ข้างล่างใช่ไหมฉะนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ค่ะแก้ปัญหาไม่ให้มีขยะทำให้มันน้อยลงค่ะฉะนั้นคำไหนบ้างลูกที่เป็น negative a lot of ถูกต้องอะไรได้อีกไหมหมดยัง
1: หมดแล้ว
0: ค่ะแค่ a lot of เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่
1: จำนวนมาก
0: ฉะนั้นค่ะเราจะทำให้มันเหลือน้อยหรือไม่มีเลยจะเปลี่ยน a lot of ออกหรือจะตัดทิ้งหรือจะยังไงดีตัดทิ้งก็จะเหลือ there is rubbish อยู่ดีนะ there is rubbish คือมีขยะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปอะไรดีถ้าเกิดว่านำหน้าคำนามจะต้องใช้ไม่ใช้ not ลูก
3: don't.
0: ถ้าหลัง not จะต้องเป็น adjective แต่อันนี้เป็นคำนามมันเกินมา1ตัวอักษรลูกจาก not เนี่ย no. เป็น no. no ถูกต้องค่ะ no ได้1คำค่ะอีก1คำอ่ะได้อีก1อย่าง not ได้ not แต่อะไรหายไปคำหนึ่ง not อะไรนะไม่มากnot อะไรไม่มาก not อะไร not มาก not มากมากภาษาอังกฤษว่าไง start with letter m อ่ะละใบให้ถ้า many จะตามด้วยคำนามที่นับได้แต่ถ้าคำไหนที่นำตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้เพราะ rubbish นับได้ไม่ได้นับได้ไม่ได้ rubbish นับไม่ได้ฉะนั้นคำไหนลูกไม่แมนี่อ่ะถ้าไม่ใช่แมนี่มันเหลืออีกคำหนึ่ง not much ถูกต้องค่ะ not much ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคว่าไม่มีขยะเลยจะบอกว่า there is no rubbish ถ้าบอกว่ามีขยะจำนวนไม่มากก็จะบอกว่า there is not muchฉะนั้นค่ะไหนลองพูดแบบเต็มประโยคค่ะจะบอกว่า there is no or rubbish on the street
2: and in the river
0: very good ฉะนั้นค่ะยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนประโยคเชิงลบให้เป็นเชิงบวกนะคะอย่างแรกค่ะ take out no not or do not ให้ทำอะไรคะอย่างแรก take out เราเคยเจอไปแล้ว take out การเอาออกค่ะเอาอะไรออกบ้าง no not and
1: or ด้วยเหรอออกไปด้วย
0: เพราะควร
1: ทำสีแดงมาด้วยใช่ไหม
0: นักเรียนค่ะมีแค่ no not แล้วก
1: ็ do not all ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะลูกนะ all ก็คือหรือนะ
0: มีคำแค่3คำนะคะ no not แล้วก็ do not ดังประโยคตัวนี้ค่ะตัวอย่าง it is not a very nice town ความเดิมของมันคืออะไรคะ it is not a very nice town
1: เป็นเมืองที
0: ่ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะNot a very nice town ไม่น่าอยู่มากๆเลยฉะนั้นค่ะเมื่อต้องการเปลี่ยนประโยคเชิงลบให้เป็นเชิงบวกเอาอะไรออก เอา not ออกเท่านั้นค่ะจะเหลืออะไรคะ It is a

0: very nice it is a very nice town แปลว่าอะไรลูกเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆถูกไหมฉะนั้นค่ะแค่เอา not ออกปั๊บจากเชิงลบกลายเป็นอะไรทันทีเชิงบวกนี่คืออย่างแรกนะคือการเอาอะไรออกเอา no เอา not เอา do not ออกนะคะเอาออกนะวิธีที่สองค่ะนักเรียนขาวิธีนี้ change the adjective to be positive change เปลี่ยนถูกต้องค่ะคำประเภทไหน adjective ค่ะให้เป็นเชิงบวกยกตัวอย่างเช่น the water in the river is black and dirty แม่ควรให้ประโยคนี้มาแล้วด้วยฉะนั้นค่ะคำไหนที่เป็น adjective ลูก black dirty ถูกต้องค่ะมีคำว่า black and dirty นั่นแสดงว่า black แล้วก็ dirty ตรงนี้เป็นอะไรนะลูก adjective ต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นอะไรเปลี่ยนให้เป็นอะไรเปลี่ยนให้เป็น positive ถูกไหมคะเปลี่ยน adjective ให้เป็น adjective เหมือนเดิมนะลูกไม่เอา verb ไม่เอาคำนามมาใส่นะคะฉะนั้นค่ะ black เปลี่ยนเป็นอะไรทันที clean เป็น clear ถูกต้องค่ะ black เปลี่ยนเป็น clear และ dirty เปลี่ยนเป็นclean ฉะนั้นค่ะประโยคด้านบน the water in the river is black and dirty น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ส
0: ีดำแล้วก็สกปรกเมื่อเรามีการเปลี่ยน black เป็น clear dirty เป็น clean แล้วเนี่ยน้ำในแม่น้ำของเราเป็นยังไงคะ clear สดใสน้ำสดใสน้ำละลาน้ำสะอาดน้ำใสถูกต้องค่ะน้ำสะอาดน้ำใสนะคะเคลียร์เนี่ยแปลว่าใสลูกใสแจ๋วเลย and clean และสะอาดค่ะฉะนั้นถ้ามีคำ adjective นะคะฉะนั้นจำนะถ้ามี adjective ที่เป็นการบ่งบอกเชิงลบนั่นแสดงว่าหนูต้องเปลี่ยนคำเชิงลบนั้นให้เป็นเชิงบวกฉะนั้นนักเรียนขาไหนลองคิดซิว่าสภาพอากาศที่เป็น adjective เชิงลบเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ใช่สภาพอากาศเดียว adjective เจอ black เจอ dirty ไปแล้วเจออะไรอีกhot ไปแล้วมีอะไรอีกไหม bad เนี่ย bad ได้ไหม bad bad ได้ไหม bad คือแย่ไม่ดีได้ไหมอ้าวได้ฉะนั้นถ้าเจอ bad เปลี่ยนไปอะไรดีเปลี่ยนไปอะไรกลุ่ม4เปลี่ยนไปอะไรดีถ้าเจอ bad เนี่ย the weather is bad แบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นเป็น good ถูกต้องค่ะฉะนั้นยากไหมไม่ยากนะมีอีกหนึ่งกฎเกณฑ์นะเนี่ยค่ะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะคะคือการ add no not and do not เมื่อสักครู่ค่ะมีการ take out มีการ change ครั้งนี้มีการ add ค่ะ add เราเคยเรียนไปแล้วความหมายอะคือการเพิ่มถูกต้องค่ะเพิ่มหรือเติมเข้าไปค่ะคำว่าอะไรที่เพิ่มได้ no not แล้วก็Do not ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ค่ะเขาบอกว่าไงลูก There is a big mountain of rubbish มีอะไรลูกมีภูเขาขยะเนี่ยขนาดใหญ่หรือมีขยะเนี่ยกองเป็นไงเป็นกองมหึมาเลยถูกไหมคะเป็นภูเขาเลยนั่นแสดงว่าถ้ามีขยะกองเท่าภูเขาเนี่ยไหวไหมไม่ไหวนะคะทั้งกลิ่นทั้งอะไรเนาะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ค่ะจะต้องมีการเติม no เติม not หรือ do not ค่ะฉะนั้นประโยคนี้เขาให้เติมอะไรคะ not. เติม not ถูกต้องค่ะฉะนั้นให้นักเรียนดูให้ดีนะคะ there is not a big mountain of rubbishคือทำไมคะไม่มีภูเขาขยะแล้วนั่นเองโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะเมื่อสักครู่ค่ะคำว่า no ค่ะควันบอกแล้ว no ต้องตามหลังด้วยคำประเภทไหน no rubbish no rubbish คำ rubbish เป็นคำอะไร

0: no factories ก็ได้อะ no no noise no cars no rubbish คำพวกนี้เป็นอะไรเป็นคำประเภทอะไร cars แปลว่าอะไร cars รถยนต์กี่คันเนี่ย cars cars เติม s นะหลายคัน factories โรงงานหลายโรงงานอะไรอีกนะเมื่อสักครู่ no on อะไรนะ rubbish ขยะหลายค่ะก็คือขยะถูกไหมเพราะว่า rubbish เขาไม่มีการเติมอะไรไม่มีการเติม es เพราะเขาอยู่ในรูปของคำนามที่นับไม่ได้เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะแต่ cars factories เนี่ยเขาเติมอะไรได้S ได้แสดงว่าเขาเป็นคำนามที่นับได้สามารถเติม S เติม ES ได้ถูกไหมฉะนั้นค่ะสองคำนี้ rubbish factories พวกนี้เป็นคำอะไรคำนามถูกต้องฉะนั้น no ค่ะจะนำหน้าคำนามจำนะสำหรับ do not ค่ะ do not จะใช้ข้างหน้าอะไร do not plant treesDo not leave rubbish ข้างหน้าคำกริยาถูกต้องฉะนั้นจำให้ดีนะคะฉะนั้นค่ะมีแค่3สิ่งนี้เท่านั้นในการเปลี่ยนเชิงลบให้เป็นเชิงบวกพอไหวไหมไหวไหมฉะนั้นค่ะเรามาทำกิจกรรมค่ะ worksheet number 18หยิบใบงานขึ้นมาค่ะ worksheet number 18 name how to help Riverside community to be nicer วันนี้ค่ะเราจะมาช่วยชุมชนริเวอร์ไซด์นะคะในการทำอะไรคะแก้ไขปัญหาค่ะให้ nicer ลูก nicer ให้ทำไม nicer ให้น่าอยู่มากขึ้นนะคะคุ้นๆไหมปัญหาเมื่อสักครู่เนี้ยปัญหาเมื่อสักครู่ที่วันเนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างอะส่วนใหญ่อยู่ในริเวอร์ไซด์ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นปัญหาของชุมชนริเวอร์ไซด์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นยากไหมไม่น่ายากนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะใบงานนี้ค่ะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก86โอเคฉะนั้นค่ะคำสั่งเขาบอกว่า change the sentences to be positive ทำอะไรเปลี่ยนประโยคให้เป็นความหมายเชิงบวกฉะนั้นค่ะมีทั้งหมดกี่คอลูก8มีทั้งหมด8คอนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำเป็นตัวอย่างนะคะจำนวน4คอเป็นเลขคี่ทั้งหมดฉะนั้นเลขคี่มีอะไรบ้าง1 3
1: 5
0: มี9มั้ยไม่มีนะเพราะเรามีแค่8คอนะคะมีแค่8คอค่ะเดี๋ยวเราจะทํา3คอ4คอนะคะ4คอเป็นเลขคี่นะคะฉะนั้นนี่ด้านบนของใบงานของหนูจะมีกฎในการเปลี่ยนถูกไหมคะกฎการเปลี่ยนเชิงลบให้เป็นเชิงบวกใช่ไหมลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างจากใบงานของหนูก็ได้นะคะทีนี้มาดูข้อ1ค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวเราทำความเข้าใจแต่ละข้อไปก่อนโอเคไหมคะข้อที่1ค่ะนักเรียนขาปัญหานี้เชิงลบค่ะปัญหาเกี่ยวกับอะไรลูกข้อที่1
2: ขยะ
0: บนถนนค่ะและในส่วนสาธารณะค่ะเพราะอะไรคะ because อะไร
2: ไม่
0: ทิ้งลงในถังขยะปัญหาที่สองค่ะ we do not plant trees and the weather is always hot วันนี้เราเรียนรู้อย่างเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำเองเนาะฉะนั้นควรขออนุญาตข้ามไปเลยนะข้อที่สามค่ะนักเรียนค่ะข้อที่สามค่ะและอะไรคะกระป๋อง because there are no recycling bins เพราะไม่มีถังขยะที่ recycle นั่นเองไปต่อปัญหาที่4ค่ะนักเรียนคะเป็นปัญหาทางไหนคะเนี่ย
3: ทางน
0: ้ำถูกต้องค่ะเพราะว่าไง there is a lot of rubbish เพราะมีปัญหาอะไรลูกมีปัญหาขยะค่ะ because people throw away rubbish into the river สาเหตุคือเพราะผู้คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำถูกต้องค่ะไปต่อข้อที่5ค่ะปัญหาที่5ว่ายังไงจ๊ะ near the river ทำไม there are some

0: trees and they leave their waste in the river
1: ปัญหานี้คืออะไรลูก
0: มีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะถูกต้องและพวกเขาเนี่ยมีการ leave their waste ยังจำได้อยู่ไหม waste แปลว่าอะไรของเสียใช่ไหมทิ้งของเสียลงในแม่น้ำค่ะไปต่อปัญหาที่6ค่ะ Every day we cannot see the blue sky ปัญหานี้คืออะไรลูกไม่เห็นท้องฟ้าเลยไม่เห็นความฟ้าของท้องฟ้าเลยถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะ because there is a lot of black smoke มีควันดำจากไหนคะจากโรงงานค่ะและนอกจากควันดำค่ะแก๊สอะไรลูกถูกต้องค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์ from the cars นะคะจากข้อที่7ค่ะปัญหานี้ค่ะ we cannot sleep well ปัญหาอะไรเนี่ย not sleep well ค่ะนอนไม่หลับค่ะ there is noise from vehicles and factories เพราะอะไรถึงนอนไม่หลับเพราะมีปัญหาเสียงจากไหนลูก vehicles vehicles แปลว่าอะไร vehicles cars motorcycle มีอะไรอีกนะ
2: ยานพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะกำลังนึกเลยว่าอะไรเป็นยานพาหนะอีกถูกต้องคำว่า vehicles คำนี้นะคะนักเรียนขาลองเขียนความหมายไปก็ได้นะคะแปลว่ายานพาหนะค่ะแปลว่ายานพาหนะนะคะเป็นกลุ่มคำค่ะเป็นกลุ่มคำใหญ่นะคะ vehicles ใครรู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะใครไม่ทราบความหมายเขียนได้เลยค่ะมีเสียงจากยานพาหนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนขาเป็นเชิงลบยังไงลูก we are not happy in the riverside community ถูกต้องค่ะจากปัญหาทั้ง7ข้อค่ะทำให้เราเป็นยังไงคะไม่มีความสุขทั้งสภาพจิตใจและสุขภาพนะคะฉะนั้นค่ะ8ข้อนี้ค่ะเนี่ยเป็นเชิงลบทั้งหมดใช่ไหมหรือหนูเถียงว่ามีครูขามีค่ะเชิงบวกทั้งนั้นเลยเนี่ยมีขยะก็ถือว่าเป็นเชิงบวกเราอยู่ได้ได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นเชิงลบทั้งนั้นนะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาดูข้อที่1ค่ะเพราะบอกแล้วว่าเราทำข้อขี้ถูกไหมข้อที่1ค่ะข้อนี้ค่ะคำไหนบ้างหรือประโยคใดบ้าง which sentence is negativea lot of rubbish มีขยะจำนวนมากอะไรอีกที่เป็น negative do not put it in the bins very good ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะไปที่ a lot of rubbish ก่อนค่ะทำยังไงดีกับมันตัดเพิ่มหรือเปลี่ยนอะ a lot of rubbish เปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยน a lot of ให้เป็นอะไรคะ not much ได้ no ก็ได้ถูกต้องค่ะเปลี่ยนค่ะเป็น a lot of ก็ได้นะคะขออภัยค่ะเปลี่ยน a lot of ให้เป็น no ค่ะหรือถ้าไม่ใช่ no ก็เป็น not much ก็ได้นะคะจากนั้น do not
1: ให้ทำอะไรออก
0: ตัดออกค่ะฉะนั้นให้เรียนให้ทำสัญลักษณ์ดังนี้โอเคไหมคะก่อนที่เรียนจะเขียนประโยคเต็มนะให้ทำแบบนี้ก่อนค่ะ a lot of ค่ะให้เปลี่ยนคำเป็น no ก็ได้เป็น not much ก็ได้จากนั้นค่ะประโยคถัดมาตรงที่บอกว่า do not put it in the bins คำไหนที่ทรงผลว่าเป็นเชิงลบคือคำว่า
1: do not
0: ให้ทำไมทิ้งตัดทิ้งหรือหนูจะเปลี่ยนลูกตัดไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะฉะนั้นค่ะเวลาที่เรียนนำมา rewrite ค่ะเนี่ยถึงเวลา rewrite แล้วต้องนำมาทำอะไรคะ rewrite เขียนใหม่ถูกต้องฉะนั้นจะบอกว่ายังไงลูก there is no นักเรียนขาเอา rubbish มาด้วยนะลูกไม่ใช่เปลี่ยน a lot of rubbish เหลือแค่ no นะฉะนั้นจะไม่ได้ความหมายไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเอา rubbish มาด้วยโอเคไหมคะเก็บ rubbish ไว้ก่อนนะ no rubbish there is no rubbishOn the streets and in the park because we put it in the very

0: ยฉะนั้นค่ะ there is no rubbish on the streets and in the park because we put it in the bins ประโยคก็จะเปลี่ยนจากเชิงบวกก็เชิงลบก็คือมีขยะจำนวนมากเป็นไม่มีขยะค่ะทั้งบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะเราทำไมแล้วทิ้งขยะลงถังแล้วนะคะฉะนั้นค่ะยากไหมยากไม่ยากฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวควรจะขออนุญาตไปข้อที่3ก่อนโอเคไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนทำแบบนี้ก่อนค่ะขีดเส้นใต้ที่ lot of ก็ได้แล้วเขียนคำใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนนะคะลงด้านบนนะแบบนี้นะคะและขีดค่าอะไรออกลูกกากบาทคำไหนออก do not ออกนะคะแบบนี้แล้วจากนั้นหนูไปเขียนใหม่ได้ไหมได้นะโอเคฉะนั้นเขียนชัดเจนนะลูกไปต่อที่ข้อที่3ได้หรือยังลูกไปนะไปข้อที่3ค่ะนักเรียนค่ะ next is the sentence number 3เขาบอกว่า we do not recycle paper glasses or cans because there are no recycling bins คำไหนบ้างที่เป็นเชิงลบ do not we do not recycle paper glasses or cans พวกเราไม่รีไซเคิลเลยถูกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม no recycling binsเพราะที่เราไม่สามารถรีไซเคิลได้เพราะเราไม่มีถังขยะรีไซเคิลนั่นเองฉะนั้นค่ะไปที่อย่างแรกก่อนค่ะทำไมคะตรงไหนลูกที่เราจะมีการเปลี่ยนจะตัดจะเพิ่มตรงไหนดี do not ค่ะเราจะทำไมกับมัน
1: ต
0: ัดทิ้งไปเลยถูกต้องค่ะและยังไงอีกเอาตัด no ค่ะตัดno เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า we recycle paper glasses or cans because they are recycling bins ตอนนี้ปัญหาที่เราไม่สามารถรีไซเคิลได้เรารีไซเคิลได้หรือยังได้แล้วเพราะเรามีอะไรแล้วมีถังขยะแล้วนะคะนี่คือปัญหาเนาะฉะนั้นค่ะไม่ยากนะคะอย่างแรกให้นักเรียนทำแบบบนด้านบนนะคะสำหรับประโยคด้านล่างนักเรียนนำไปเขียนใหม่อีกหนึ่งรอบโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมโอเค next is sentence number 5ถูกต้องลองรีเช็คดูว่านักเรียนอยู่กับครูอันไหมข้อที่5ค่ะนักเรียนค่ะ near the river there are some factoriesAnd they leave their waste in the river. ตรงไหนเป็น negative? ข้ออะไรลูกหนูอยู่ไหนคะ lot of rubbish. เราอยู่ข้อ5ลูกเราอยู่ข้อ5ตรงไหนลูกประโยคไหนลูกทำไม They leave their waste in the river ถูกต้องค่ะมีปัญหานี้ค่ะก็คือมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เป็นปัญหากับเราถูกไหมคะแต่ถ้าเขาทิ้งของเสียลงในแม่น้ำเนี่ยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาทันทีนะคะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ They leave their waste in the river เป็นปัญหาค่ะฉะนั้นจะต้องให้พวกเขาไม่ทิ้งค่ะตัดเพิ่มเปลี่ยนเพิ่มค่ะเพิ่มคำว่าอะไรดี no not or do not
1: not
0: เติมตรงไหนคะ not ถ้าหนูบอกว่า not เติมตรงไหนลูกระหว่างเดย์กับ leave อะไรหายไปหรือเปล่าต้องเติมอะไรต้องเป็น do not ถูกต้องค่ะเพราะ leave คำนี้เป็นอะไรลูกเป็นกริยานะคะ leave แปลว่าทิ้งฉะนั้นต้อง they do not ถูกต้องค่ะ they do not or they don't ก็ได้นะคะ do not or they don't ก็ได้ฉะนั้นค่ะให้เพิ่มนะคะหลัง they ค่ะให้เติม don't ไปด้วยหรือ do not ก็ได้นะคะจะเขียนได้ว่า near the river there are some factories andThey don't leave their waste in the river ถูกต้องค่ะ ใกล้ๆแม่น้ำนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจำนวนหนึ่งแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งอะไรคะ
1: ของ
0: เสียลงในแม่น้ำนะคะอ่ะฉะนั้นค่ะไม่ยากเนาะและสุดท้ายค่ะขออนุญาตไปข้อที่7ได้ไหมเอาโอเคเดี๋ยวเวลานักเรียนทำกิจกรรมจะน้อยนะคะฉะนั้นขออนุญาตไปข้อที่7เลยค่ะข้อที่7ค่ะ we cannot sleep well because there is noise from vehicles and factories ในเรื่องของการนอนหลับค่ะปัญหาในเรื่องของเสียงถูกต้องปัญหาเสียงค่ะฉะนั้นปัญหาตรงไหนมีปัญหาบ้างคะประโยคนี้ cannot sleep well ถูกต้องค่ะ we cannot sleep well ปัญหานอนไม่หลับค่ะเพราะอะไรคะตรงไหนอีกหมดยังthere is noise from vehicles and factories ฉะนั้นนะคะนี่คือ2ที่ที่เราจะแก้ค่ะแก้ด้านแรกก่อนค่ะ cannot sleep well ค่ะนอนไม่หลับค่ะแต่ถ้าเกิดปัญหาแก้ไปแล้วเราหลับแล้วฉะนั้นค่ะตรง cannot ให้ทำไมทิ้งตัดอะไรทิ้งตัด not ทิ้งถูกต้องค่ะ can เก็บไว้นะคะ can เก็บไว้นะฉะนั้นจะเป็น we can sleepWell จากนั้นค่ะตรง there is noise from vehicles and factories ยังไงดีนะยังไงดีนะเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยน noise เป็นอะไรมี musicThere is music มีเสียงดนตรีจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถพาหนะดีไหมนักเรียนค่ะตรงนี้เป็นอะไรลูก noise เป็นคำนามเป็นคำนาม noise แปลว่าเสียงใช่ไหมคำนามเพิ่มอะไรดีเพิ่ม no no ตรงไหนลูก there is อะไรตรงไหน there is no noise ต้องค่ะเพิ่ม no หน้า noise นะคะจะเป็นThere is no noise from vehicles and factories ก็คือจากทำไมแล้วเราสามารถนอนหลับได้แล้วเพราะว่า because there is no noise from vehicles and factories เพราะไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากยานพาหนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะฉะนั้นค่ะครบแล้ว4ข้อยากไหมลูกยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะฉะนั้นค่ะหลังจากนี้ค่ะอีก4ข้อที่เหลือข้ออะไรบ้างคะ2 4 6 8 2 4 6 8นะคะอีก4ข้อนักเรียนทำเองได้ไหมลูกช่วยกันทำในกลุ่มก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะสามารถช่วยกันทำได้เลยค่ะฉะนั้นเดี๋ยวควรนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางสักครู่นึงค่ะ

0: โอเคโซนาวชาวิซาบหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนขาทันไหมลูกทันไหมถ้าในกรณีไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะเด็ก4ข้อเรามาช่วยกันโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้องช่วยคุณครูด้วยนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยควานด้วยนะฉะนั้นค่ะมาดูข้อที่2ลูกข้อที่2ค่ะข้อนี้ควานว่าทำแล้วเราทำแล้วถูกไหมฉะนั้นไหนขอประโยคแบบเป็น positive เลยค่ะจะได้ว่ายังไง
1: We
0: plant trees and always cool ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะตรงที่เราสามารถเปลี่ยนได้คือ do not plant trees กับ hot ถูกไหมฉะนั้นค่ะเราก็ตัด do not ออกนะคะแล้วเปลี่ยน hot ให้เป็นคำ adjective คำใหม่นะคะจะเป็น good ก็ได้เป็น fresh ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ cool ก็ได้ทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นนักเรียนดูในเรื่องของการตรวจคำตอบด้วยนะก็จะได้ประโยค we plant trees and the weather is always good ของควานเป็น good นะคะของควานเป็น good นะใครเป็น cool ได้ไหม
1: ได
0: ้ใครเป็น fresh ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยนะคะได้เลยค่ะฉะนั้นค่ะไปต่อที่ข้อที่4ค่ะนักเรียนขาฝากหนึ่งอย่างลูกในกรณีที่นักเรียนตรวจคำตอบไม่ทันนักเรียนไม่ต้องสนใจประโยคค่ะอย่างแรกให้นักเรียนดูในเรื่องของการปรับคันเปลี่ยนด้านบนก่อนโอเคไหมคะและจากนั้นนักเรียนค่อยไปรีไรท์ใหม่โอเคไหมตามนั้นนะไปต่อที่ข้อที่4ลูกข้อที่4ค่ะ In the river there is a lot of rubbish because people throw away rubbish into the river ตรงไหนบ้างที่เป็นเชิงลบ A lot of rubbish อะไรอีก People throw away rubbish ถูกไหมคะฉะนั้นค่ะตรงนี้ A lot of ก่อนค่ะยังไงดีเปลี่ยน a lot of เป็น
1: no
0: ถูกต้องค่ะจากนั้นค่ะคนเนี่ยเพราะคนเนี่ยทิ้งส่งค่ะทิ้งขยะส่งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางฉะนั้นต้อง do not ค่ะ do not ตรงไหนลูกข้างหน้าคำว่า throw ถูกต้องข้างหน้าคำว่า throw นะคะฉะนั้นนักเรียนค่ะไปเขียนประโยคเองได้ไหม
1: ได
0: ้ฉะนั้นนะคะนักเรียนลองเช็คดูนะคะก็จะได้ว่าIn the river there is no rubbish because people don't throw away rubbish into the river นี่คือประโยคเต็มๆนะคะไปต่อที่ข้อที่6จ้ะนักเรียนดูแค่ตรงโจทย์นะข้อที่6ค่ะ Every day we cannot see the blue sky because there is a lot of black smoke from the factories and carbon monoxide from the cars ปัญหาแรกของเราค่ะคือการทำอะไรคะการที่เราทำไมลูกปัญหามองไม่เห็นท้องฟ้าเลยเพราะเกิดจากอะไรลูก
1: คว
0: ันจากโรงงานและแก๊สคาร์บอนไดออกซ์คาร์บอนมอนอกไซด์จากรถยนต์ค่ะฉะนั้นนะคะมีจำพวกแก๊สหรือควันดำนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะไหนมาปฏิเสธหน่อยค่ะว่าไง
1: ต
0: ัดคำว่า not ออกหลังคำว่าcan cannot เหลือแค่ can อย่างเดียวค่ะจากนั้นค่ะอะไรคะเปลี่ยนอะไรดี a lot of เปลี่ยนเป็น
1: no
0: ถูกต้องค่ะหรือ not much ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ควรเปลี่ยนเป็น not much ใช้ได้ไหมได้ค่ะจะบอกว่าไม่มีเลยได้ไหมถ้าเรายังใช้รถยนต์อยู่เนี่ยยังมีอยู่นะคะจะบอกไม่มีก็ไม่ได้ก็ต้องเหลือน้อยแล้วนะคะก็คือมีไม่มากเนาะฉะนั้นค่ะเราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้นะคะเพราะว่ามีจำนวนทำไมและน้อยแล้วนะคะจำนวนควันเนี่ยน้อยลงนะคะฉะนั้นค่ะเปลี่ยนจาก a lot of เป็น not much นะคะจะได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เรายังมีรถยนต์อยู่เนาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นยากไหมลูกยากไหมดูให้ดีนะควันไปต่อนะคะควันไปต่อนะลูกไปต่อที่ข้อสุดท้ายลูกข้อนี้ง่ายค่ะ We are not happy in the Riverside community ตัดตรงคำว่า not ออกค่ะจะเหลือประโยคว่า We are happy in the Riverside community ถูกต้องค่ะเรามีความสุขแล้วนะคะแก้ปัญหาได้แล้วฉะนั้นยากไหมลูกวันนี้8ข้อไม่ยากนะคะฉะนั้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะฝากค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่ไหร่นะเมื่อครู่วันบอกไปแล้ว5ฉะนั้นค่ะฝากนักเรียนทำแบบประเมินนะคะทำแบบประเมินตนเองนะคะ และอีกหนึ่งแบบประเมินค่ะที่เราจะทำท้ายหน่วยค่ะคือเรื่องของการทำแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะท้ายหน่วยที่5นะคะจะอยู่ในเล่มต่อจากใบงานของนักเรียนเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะฟังครูปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมให้นักเรียนทำแบบประเมินด้วยนะคะและทีนี้ค่ะนักเรียนขามาช่วยกันสรุปบทเรียนค่ะในนี้นักเรียนขา look at the screen clap once okay good ฉะนั้นค่ะควรถามว่า how can you make your community a better place to live ทำยังไงดีที่จะทำให้เมืองของหนูเนี่ยชุมชนของหนูเนี่ยน่าอยู่ขึ้นค่ะโดยควรให้วิธีการอย่างแรกค่ะทำอะไรดี2แยกนี้น่าจะทำไมคะขอให้ทำกับขอไม่ทำขอให้ทำก่อนควรจะบอกว่าไงดีขึ้นด้วยคำว่า please ถูกต้องค่ะ please ดูค่ะ please ดูอะไรดีทิ้งขยะอ่ะ please ทิ้งขยะอ่ะมาดูค่ะนักเรียนค่ะเนื่องจากเวลาไม่พอแล้วเนาะมาดูตัวอย่างที่ควรให้นะคะ please plant trees ได้โปรดทำอะไรคะปลูกต้นไม้ค่ะ please donate books to schools or libraries donate คำนี้แปลว่าบริจาคค่ะควรทำไมคะบริจาคหนังสือหรือสิ่งที่ไม่ใช้เนี่ยให้กับอะไรลูกโรงเรียนและห้องสมุดนะคะฉะนั้นค่ะถ้านักเรียนมีอะไรหนังสือที่ไม่ได้ใช้นะคะนักเรียนสามารถบริจาคได้ไหมให้ได้นะคะหรือถ้ามีน้องก็ให้น้องก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการทำอะไรลูก reduce waste by recycling and composting ในเรื่องของการลดค่ะ

0: การใช้อะไรลูกลดการใช้ลดขยะค่ะโดยการนำไปทำอะไรคะรีไซค์รีไซเคิลถูกต้องค่ะอีกหนึ่งวิธีการค่ะควรให้ please ไปแล้วตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการ please don't ถูกต้องค่ะคือขอไม่ให้ทำอะไรคะขอไม่ให้ทำค่ะกรุณาอย่าทำฉะนั้นค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกค่ะ please don't cut down trees ช่วยทำไมคะ
1: ช่วยตัดต้นไม
0: ้ช่วยไม่ตัดต้นไม้นะคะช่วยกรุณาอย่าตัดต้นไม้ค่ะ please don't อะไรอีก please don't leave rubbish into rivers or on the ground ไม่ทำไมคะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือบนพื้นถูกต้องค่ะและสุดท้าย please don't leave taps running or waste water unnecessary คืออะไรลูกอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะและก็อย่าทิ้งอะไรคะอย่าใช้น้ำที่ไม่จำเป็นนั่นแสดงว่าควรใช้น้ำอย่างทำไมคะอย่างจำเป็นนะคะอย่างประหยัดนั่นเองฉะนั้นควรฝากไว้นะคะควรว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีมากกว่านี้เนาะฉะนั้นค่ะควรขออนุญาตไปต่อนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่ค่ะ unit 6 about festivals and celebrations ค่ะเรื่องแรกของเราคือเรื่องของ birthday คือเรื่องอะไรจ๊ะวันเกิดค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันค่ะใบงานที่1ค่ะเรื่อง foods and drinks ใบงานที่2ค่ะเรื่อง go shopping and และใบงานที่3ค่ะเรื่อง conversation ค่ะทั้งหมด3ใบงานนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะและฝากครูปลายทางค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.tltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class ready
3: Thank you teacher
0: Thank you students See you again next time

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรอง

ำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกตังรุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รู้เมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนั่นเองซึ่งเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพนั่นเองนะคะนักเรียนว่าลักษณะที่เราเรียนกันมาแล้วทั้งหมดนั้นนะคะส่งผลอะไรกับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของในประเทศไทยบ้างว่าในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำหรือว่าในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะส่งผลให้คนในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพอะไรหรือดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยได้2นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภูมิสังคมของพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้และ3คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะนี่คือสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมวันนี้คุณครูมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสนุกมาทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีชื่อกิจกรรมว่าเกมบิงโก กิงโก Geography of Thailand นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมีเกมบิงโกมาให้กับนักเรียนได้เล่นกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเรามารับชมกติกากันเลยค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนข้อความที่คุณครูกำหนดให้ลงในตารางบิงโกนะคะและคุณครูก็จะอ่านคำถามให้กับนักเรียนและให้นักเรียนกากบาทลงไปในช่องของคำตอบนั้นนะคะว่านักเรียนคิดว่าในข้อนั้นตอบว่าอะไรนั่นเองค่ะและในข้อที่3ก็คือให้นักเรียนใครที่ได้เครื่องหมายครบทั้ง3ช่องติดต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแนวทะแยงนะคะจะถือว่าคนนั้นเป็นคนที่บิงโกหรือว่าคนที่ชนะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีรางวัลมาแจกให้สำหรับคนที่เป็นผู้ชนะหรือคนที่บิงโกด้วยนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนด้วยเกมบิงโกนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนไปเขียนข้อความเหล่านี้เลือกเขียนลงได้เลยค่ะว่านักเรียนจะเขียนข้อความเหล่านี้ลงในช่องตารางไหนเลือกเขียนได้เลยนะคะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คำถามที่1เลยค่ะคำถามที่1สำหรับเกมบิงโกนะคะบอกว่าลมมรสุมที่ทำให้ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นส่วนภาคใต้ฝนตกชุกฝั่งตะวันออกคือลมมรสุมใดคะใครทราบบ้างว่าคือลมมรสุมอะไรนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าลมมรสุมที่ผลให้ภาคเหนือนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นส่วนภาคใต้ฝนจะตกชุกคือลมมรสุมอะไรเอ่ยมีลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจำอยู่ที่พัดผ่านภาคใต้มา2ลมด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมว่าคือลมอะไร

มีเพื่อนท่องต้นทางบอกว่าคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะนักเรียนที่ทำให้ภาค

ค่ะนักเรียนก็เขียนคะแนนไว้เลยนะคะว่านักเรียนได้คะแนนสำหรับการบิงโกและเดี๋ยวไปรับรางวัลกับคุณครูหลังจากที่จบคาบเรียนนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางมีใครที่บิงโกบ้างแล้วหรือเปล่าเอ่ยมีไหมคะมีโกแล้วเช่นกันใช่ไหมคะดีมากค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเรามาดูกันที่ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมกันดีกว่าค่ะว่าหมายถึงอะไรนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็คือลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนั่นเองนะคะก็หมายถึงลักษณะของธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เศรษฐกิจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือความหมายของคำว่าลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนะคะนักเรียนลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมก็หมายถึงลักษณะโดยทั่วๆไปของพื้นที่นั้นใช่ไหมคะว่าบริเวณพื้นที่นั้นส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือว่ามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพนี้นะคะก็คือบริเวณพื้นที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะไหนใครจำได้บ้างว่าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่แถบบริเวณไหนของประเทศเราบ้างคะภาคใดบ้างเอ่ยที่เป็นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ำภาคกลางใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือบริเวณพื้นที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นดินและก็แหล่งน้ำนั่นเองเนื่องจากว่าน้ำที่พัดผ่านมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็พัดพานำดินตะกอนที่มีประโยชน์มานะคะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะสามารถประกอบอาชีพได้เช่นในการปลูกข้าวหรือว่าการทำการเกษตรนั่นเองนะคะนี่ก็คือพื้นที่ของพื้นที่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าวนี่นะคะก็พื้นที่ราบลุ่มนะคะก็จะเหมาะสมให้กับผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นทำอาชีพในการทำประมงน้ำจืดก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับการทำการเกษตรก็ได้นั่นเองนะคะค่ะแล้วในด้านของถัดมาก็คือด้านประเพณีกันบ้างนะคะนักเรียนพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ราบลุ่มก็ยังมีแหล่งน้ำใช่ไหมคะซึ่งแหล่งน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญแล้วก็ยังส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นมีประเพณีเช่นประเพณีการแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นประเพณีของพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะมาประกอบพิธีกรรมหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวกับการแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้คนในบริเวณเหล่านั้นก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีลักษณะประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ภาพนี้กันบ้างค่ะพื้นที่นี้นะคะก็คือพื้นที่ภูเขานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพื้นที่ภูเขานะคะก็จะอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยบ้างอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคตะวันตกก็มีพื้นที่ภูเขาใช่ไหมคะที่เราได้เคยเรียนกันมาแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนในพื้นที่ภูเขานั้นก็มีลักษณะภูมิอากาศที่ค่อนข้างเป็นอย่างไรหนาวเย็นใช่ไหมคะถ้าเราก็เคยเรียนกันไปแล้วด้วยว่าถ้าภูมิอากาศที่หนาวเย็นก็จะส่งผลต่อพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ก็จะมีค่อนข้างมีพื้นที่ที่มีความสูงนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็ในพื้นที่ภูเขานะคะก็จะส่งผลให้ผู้คนในบริเวณนั้นนะคะก็จะมีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชเมืองหนาวการทำไร่เกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะนักเรียนก็เนื่องจากว่าลักษณะภูมิอากาศด้วยแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ด้วยก็เหมาะสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาวนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็มีภาพถัดมาภาพนี้นะคะก็คือภาพของงานแกะสลักไม้หัตถกรรมล้านนาซึ่งก็เป็นอาชีพของผู้คนที่อยู่ทางพื้นที่ภูเขานะคะก็นำ
ไม้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ภูเขานั้นมาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแกะสลักไม้ในเรื่องของการแกะสลักของพระพุทธรูปบ้างหรือว่าแกะสลักเป็นสิ่งที่สวยงามก็สามารถนำมาประกอบอาชีพให้ผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นมีรายได้นั่นเองค่ะ

นักเรียนนี่นะคะนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะลูกระหว่างพื้นที่ที่เป็นภาคกลางที่เป็นภาคที่มีพื้นที่ราบรุ่มมีแม่น้ำผู้คนก็จะประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างคะทำประมงน้ำจืดได้แล้วก็ทำอะไรอีกคะทำเกษตรปลูกข้าวนั่นเองและในบริเวณพื้นที่ภูเขาล่ะคะผู้คนก็จะประกอบอาชีพอะไรปลูกพืชเมืองหนาวหรือว่านำต้นไม้นั่นเองที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของป่ามาทำเป็นประกอบอาชีพในเรื่องของงานฝีมือการแกะสลักไม้ได้นั่นเองค่ะก็สามารถนำมาประกอบอาชีพได้นั่นเองนะคะค่ะและในพื้นที่ต่อมาก็คือพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ไหนของประเทศไทยคะนักเรียนก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเราใช่ไหมคะก็จะมีทะเลขนาบทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะลูกก็จะมีทั้งทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันก็จะขนาบอยู่ทั้งสองฝั่งของพื้นที่บริเวณภาคใต้เลยนั่นเองก็พื้นที่ที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะก็จะส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นประกอบอาชีพได้เช่นการทำการประมงก็ได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นอาชีพส่วนใหญ่เลยนะคะที่คนในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลก็จะประกอบอาชีพในการทำประมงได้นั่นเองค่ะหรือว่ามีการทำอะไรได้อีกในพื้นที่บริเวณภาคใต้ทำอะไรได้บ้างคะประกอบอาชีพอะไรได้อีกคะปลูกยางพาราหรือว่าปลูกอะไรคะปลาล์มนะคะแล้วก็ปลูกมะพร้าวใช่ไหมคะลูกก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นก็จะประกอบอาชีพแตกต่างกันวัฒนธรรมประเพณีก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วคือพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองซึ่งลักษณะพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงพื้นที่บริเวณเหล่านั้นก็จะค่อนข้างที่จะแห้งแล้งหรือว่าฝนก็จะตกไม่ค่อยต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วผู้คนในพื้นที่ภาคอีสานก็จะประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างเอ่ยทำการเกษตรได้ในช่วงที่เป็นหน้าของลมมรสุมเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรได้บ้างอีกคะทำอะไรบ้างคนภาคอีสานประกอบอาชีพอะไรบ้างคะมีนาเกลือด้วยถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะก็พื้นที่หรือว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานนะคะก็ส่งผลทำให้มีสิ่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือเสิร์งแห่ไข่มดแดงเสิร์งหรือว่าการแสดงนี้นะคะก็เป็นการแสดงที่แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ทางภาคอีสานนั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับการเสิร์งนะคะหรือการร่ายรำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคอีสานทำให้เราเห็นว่าผู้คนในภาคอีสานเขาประกอบอาชีพเช่นในการประกอบอาชีพหาไข่มดแดงมาทำประกอบอาหารก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่านำมาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้คนที่ก็ได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของทางกายภาพที่ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีลักษณะการประกอบอาชีพหรือลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีที่ค่อนข้างแตกต่างกันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินเดียวกันแต่ว่าลักษณะทางกายภาพก็ส่งผลทำให้พื้นที่ต่างๆในประเทศไทยก็ผู้คนจะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีค่อนข้างจะแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยนะคะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำดังนี้เลยค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงมีดังนี้ค่ะคือคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมวัฒนธรรมปริศนาค่ะและให้ตัวแทนกลุ่มของนักเรียนนะคะออกมารับใบความรู้พร้อมกับบัตรภาพวัฒนธรรมปริศนานะคะคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมวัฒนธรรมปริศนาได้เลยนะคะและคุณครูก็สามารถแจกใบความรู้พร้อมบัตรภาพวัฒนธรรมปริศนานะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะคะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ

ค่ะนี่นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำเป็นแผนผังความคิดออกมานั่นเองนะคะว่าภาพที่คุณครูให้นักเรียนไปนั้นส่งผลต่อลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่อย่างไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่คำถามที่1ก่อนเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปว่านักเรียนได้ภาพอะไรนะคะเช่นถ้าสมมุตินักเรียนได้ภาพของพื้นที่ภาคอีสานไปก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบมาว่าภาพดังกล่าวแสดงถึงกิจกรรมหรือประเพณีใดนั่นเองนะคะและในข้อที่2ก็คือวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นของภูมิภาคใดนั่นเองให้นักเรียนลองเขียนมาว่านักเรียนคิดว่าหมายถึงภาคใดนั่นเองนะคะและสุดท้ายในข้อที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของแผนภาพความคิดซึ่งนักเรียนจะต้องทำลงไปในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะออกมารับใบสำหรับในการที่จะทำกิจกรรมได้เลยนะคะค่ะและคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่และเราจะมานำเสนอกันค่ะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นนะคะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวกับภาคอะไรแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดอย่างไรขึ้นในพื้นที่ภาคนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัทยาปันอ่องมาจากกลุ่มที่2ค่ะและนี่คือภาพอาหารของภาคเหนือค่ะและวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นภูมิภาคใดคือภาคเหนือค่ะภาพดังกล่าวแสดงถึงกิจกรรมหรือประเพณีใด
1: อาชีพหลักคือการปลูกพืชหรือผักเมืองหนาวการปลูกผักเมืองหนาวและการทำอาหารที่มีไขมันสูงค่ะ
2: สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้น
1: ตอบลักษณะทางกายภาพของที่นั่นเหมาะสำหรับการประกอบอาหารที่มีไขมันสูงเพราะอาหารพวกนั้นทำให้ร่างกายอบอุ่นและภาคเหนือมีอากาศหนาวค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆในกลุ่มของกลุ่มที่2นั้นก็ได้ออกมานำเสนอว่าภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นก็คือภาพของอาหารนั่นเองนะคะซึ่งเป็นของภาคเหนือค่ะนักเรียนอาหารของภาคเหนือเพื่อนๆก็ได้ศึกษาแล้วนะคะว่าจากใบความรู้เพื่อนๆได้ศึกษากันแล้วว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยทำให้ลักษณะการประกอบอาหารของพื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างที่จะต้องมีการประกอบอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะนักเรียนจึงทำให้พื้นที่บริเวณของภาคเหนือนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารซึ่งมีไขมันสูงเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่2เดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญกลุ่มถัดไปออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ครับภาพที่เราได้คือภาพการกรีดยางครับเป็นเศรษฐกิจของคนในภาคใต้ครับ
4: วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นของภูมิภาคใดเป็นของภูมิภาคภาคใต้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้นเพราะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นลมไม่แรงมากจึงนิยมปลูกยางพาราเพื่อทำเป็นอาชีพพื้นที่ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ราบสูงและเป็นดินทรายจึงเหมาะสำหรับการปลูกต้นยางพาราครับผมกลุ่มสาวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะก็นี่ก็เป็นภาพที่เพื่อนๆห้องกลุ่มที่3ได้นั่นเองนะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับการกรีดยางนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งการกรีดยางนะคะก็จะมีเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเพื่อนๆวิเคราะห์ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3อีก1ครั้งค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญกลุ่มถัดไป

0: ออกมานำเสนอต่อเลยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่5ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับซึ่งภาพที่พวกเราได้เป็นประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นประเพณีบุญบั้งไฟครับ
2: สิ่งแวดล้อมในภาคอีสานนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้งจึงต้องทำประเพณีขอฝนเพื่อให้มีฝนตามฤดูกาลครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขอขอบพระคุณกลุ่มที่5นะคะขอเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะลูกค่ะก็เป็นภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นก็คือภาพประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองนะคะซึ่งก็เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยเราซึ่งก็จะสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนั่นเองนะคะนักเรียนก็ในพื้นที่ของภาคอีสานนั้นนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจึงจะต้องมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่เกี่ยวกับการขอฝนนั่นเองค่ะก็เป็นวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่ทำสืบต่อกันมาแล้วซึ่งเป็นทำมานานแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ในขณะนี้ภาคอีสานก็อาจจะยังไม่ได้แห้งแล้งเหมือนในสมัยก่อนหรือว่าในอดีตนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ทางภาคอีสานนั้นได้ทำสืบเนื่องกันต่อมานั่นเองก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่5นั้นได้นำเสนอนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะนักเรียนก็ส่งทำให้พื้นที่จะสามารถแบ่งออกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแบ่งออกได้เป็น6ภาคด้วยกันและตามลักษณะทางกายภาพทางภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะทรัพยากรต่างๆเนี่ยล้วนส่งผลต่อการสร้างสรรค์ทั้งวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องที่ของประเทศไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโบชัวทัวร์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาเรียนกันว่าโบชัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมีวิธีการทำอย่างไรนั่นเองซึ่งโบชัวนะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนทำโบชัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือกระดาษขนาด A4 แล้วก็ดินสอแล้วก็สีไม้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็นี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาลงมือทำกันนะคะเกี่ยวกับโบชัวทัวร์ไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวรรณคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ

0: ปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษไทยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดี
2: เรียนเขียนลงในกระดานนะครับหรือนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางก็ได้นะครับว่านักเรียนเคยพบเคยเจอหรือเคยเห็นศิลปะใดบ้างในชีวิตประจำวันนะครับอะไรบ้างเป็นงานศิลปะเขียนลงได้เลยครับกลุ่มละหนึ่งคำตอบนะครับหรือใครอยากยกตัวอย่างมากกว่า1คำตอบก็ได้ลูกยกตัวอย่างผลงานศิลปะนะครับอะไรบ้างเป็นงานศิลปะลูกเอาใกล้ๆตัวก็ได้นะครับเอาสิ่งใกล้ตัวเล็กๆก็ได้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆที่ใกล้ตัวเราก็เป็นงานศิลปะนะครับช่วยกันคิดในกลุ่มนะลูกWhat?

0: ได้หรือยังครับนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาทีนับ3นับ2นับ1หมดเวลาวางปากกาได้เลยครับมาดูตัวอย่างแต่ละกลุ่มกันดีกว่าครูอาร์ตขอดูกลุ่มที่5ก่อนกลุ่มที่5ใช้ไมค์ตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยลูกตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินลูกยกตัวอย่างงานศิลปะ1ชิ้นครับ Thank you ตอบเสียงดังฟังชัดครับ
1: หมอนครับ
0: หมอนใช่ไหมครับเป็นงานศิลปะยังไงครับ Thank you
1: เป็นลวดลายครับ
0: ครับใช่ครับหมอนนะครับหรือว่าสิ่งของนะครับไม่ใช่แค่หมอนนะลูกในห้องของเรานะครับมีทุกอย่างเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหมดเลยนะครับเชิญนั่งครับ Thank you เดี๋ยวควาสขอดูกลุ่มอื่นๆบ้างดีกว่ากลุ่มที่3หนูตอบว่าเสื้อผ้านะครับกลุ่มที่2มีอะไรบ้างลูกเดี๋ยวควาสอ่านให้ฟังนะครับมีวัดมีจานถ้วยองค์มังกรแล้วก็เสื้อนะครับกลุ่มที่1มีโอ้โหหลายอย่างเลยครับแล้วก็โอ่งนะครับเป็นเครื่องครัวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมลูกเป็นอุปกรณ์นะครับถูกต้องทุกข้อเลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ภาพวาดฝาผนังถ้วยชามแล้วก็วัดนะครับเก่งมากปรบมือให้กับทุกคนเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมานะครับมีทั้งที่เป็นสิ่งของใช่ไหมลูกเครื่องใช้ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใช่ไหมครับอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีความสวยงามนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะก็ได้นะครับทีนี้คำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมด้วยควาจะมีเก้าอี้ให้นะครับหลายชิ้นเลยให้นักเรียนแต่ละคนนะครับเลือกเก้าอี้ที่ตนเองชอบคนละ1ตัวนะครับเลือกในใจนะครับหมายเลข1นะครับให้เด็กๆเลือกเก้าอี้แทนตัวเองนะครับ1ชิ้นนะครับหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข7นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับเลือกเก้าอี้ที่ตนเองชอบหรือว่าสนใจคนละ1ชิ้นนะครับคิดคำตอบในใจนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามสักคนดีกว่าตัวแทนกลุ่มละ1คนนะลูกตอบว่าหนูเลือกเก้าอี้ภาพใดนะครับพร้อมมั้ยครับเลือกได้ยังลูกตัวแทนกลุ่ม1ครับ1คนใครดีใครก็ได้ลูกชาลิสาครับเลือกหมายเลขอะไรลูก
1: เลือกหมายเลข6ค่ะ
0: เลือกหมายเลข6ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับให้ผลได้มั้ยลูก
1: เพราะคิดว่ามันเหมือนแบบมินิมอลค่ะ
0: ครับมินิมอลใช่มั้ยลูกเป็นสไตล์อย่างหนึ่งของศิลปะนะครับเก่งมากครับกลุ่มที่5 1คน1คนชูก้าลูกเลขหมายเลือกอะไรครับ
2: หมายเลข3ค่ะ
0: เลือกหมายเลข3เพราะอะไรลูก
2: เพราะมีลวดลายสวยงาม
0: มีลวดลายที่สวยงามนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ1คนใครก็ได้ลูกน้องปิ่นครับปิ่นเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: หมายเลข6ค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าดูนั่งสบายที่สุดค่ะ
0: กลุ่มที่3ครับนิวเลือกหมายเลขอะไรเพราะอะไรลูก
4: หมายเลข7ครับ
0: หมายเลข7เพราะอะไรครับ
4: เพราะมีสีสันลวดลายที่สวยงามครับและดูเก็บง่ายครับ
0: ครับดูพับเก็บง่ายแล้วก็มีสีสันลวดลายที่สวยงามนะครับเก่งมากครับและกลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่มที่4ครับ1คนใครก็ได้ลูกพอดครับเลือกหมายเลขอะไรลูก
5: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5เพราะอะไรครับ
5: ว่าน่าจะเป็นอันที่นั่งสบายแล้วก็สะดวกที่สุด
0: ครับแล้วก็บอกเหตุผลคุณครูปลายทางด้วยนะครับว่าเด็กๆเลือกเก้าอี้นั้นเพราะอะไรนะครับซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าภาพทั้ง7ภาพเป็นเก้าอี้หมดเลยนะครับเก้าอี้มีไว้ทำอะไรลูก
6: ม
0: ี
6: ไว
0: ้
6: น
0: ั่งใช่ไหมครับซึ่งหลายคนเลือกเหตุผลแตกต่างกันนะครับหลายคนอาจจะเลือกเพราะว่าการนั่งสบายบางคนอาจจะเลือกเพราะว่าสีสันสวยงามใช่ไหมครับสิ่งที่เรามีเหตุผลแตกต่างกันนะครับเขาเรียกว่ารสนิยมหรือว่าความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เลือกเพราะว่านั่งสบายก็ได้บางคนอาจจะเลือกเพราะว่าสวยงามเอาไว้ประดับตกแต่งเฉยๆบางคนอาจจะเอาไว้นั่งอย่างเดียวไม่ได้เอาให้ใครดูใช่ไหมครับซึ่งแล้วแต่ละบุคคลจะให้เหตุผลแตกต่างกันนะครับเขาเรียกว่ารสนิยมหรือว่าความชอบนั่นเองนะครับ

0: วัดมีคำถามนะครับให้นักเรียนลองตอบคำถามว่าในสมัยอยุธยารู้จักสมัยอยุธยาไหมลูก
1: รู้จ
0: ัก สมัยอยุธยาก่อนที่จะมาเป็นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันใช่ไหมลูกเด็กๆทราบไหมครับว่าคนสมัยอยุธยาประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักหรือว่ามีการแต่งกายยังไงครับให้ช่วยกันคิดแล้วก็ตอบลงในกระดานก็ได้ลูกอาชีพอะไรเป็นหลักแล้วก็แต่งกายอย่างไรครับลองตอบคำถามได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับ
2: แล้วก็แต่งกายด้วยผู้ชายนุ่งจงกระเบนเกียงกางข้างบน
0: ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วควานขอหนึ่งกลุ่มนะครับตอบคำถามกลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นะครับตอบ2คำถามคำถามที่1คืออาชีพอะไรเป็นหลักและ2การแต่งกายแต่งกายอย่างไรครับ Thank you เชิญครับ
3: ค้าขายครับแล้วก็ทำเป็นอาวุธด้วยครับ
0: มีการทำอาวุธแล้วก็มีการค้าขายการแต่งกายล่ะครับเป็นยังไงลูก
3: ชุดไทยครับ
0: ชุดไทยผู้หญิงก่อนดีกว่าผู้หญิงแต่งกายยังไงใส่เป็นแบบไหนอธิบายได้ไหมครับ
3: สบายครับ
0: ห่มสบายนะคร
3: ับ
0: ผ
3: ู้
0: ชายล่ะครับ
3: เป็นชุดจงกระเบนครับ
0: นุ่งจงกระเบนนะครับเก่งมากปรบมือให้ thank you ครับมีกลุ่มไหนตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมลูกมีกลุ่มไหนอยากแสดงความคิดเห็นอื่นๆอีกไหมครับให้เวลาเพื่อนๆปลายทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบคุณครูปลายทางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสู่อีกหนึ่งคำถามนะครับว่าเด็กๆทราบได้อย่างไรนะครับอย่างที่ thank you หรือเพื่อนเราตอบนะครับว่ามีการแต่งกายด้วยการนุ่งห่มสบายจงกระเบนแล้วก็มีการค้าขายใช่ไหมลูกเด็กๆทราบได้ยังไงครับว่าสมัยอยุธยามีการทำอาชีพนั้นหรือว่าแต่งกายอย่างนั้นครับเด็กๆทราบได้อย่างไรว่าคนในสมัยอยุธยานะครับมีวิถีชีวิตแบบนั้นนะครับเช่นการแต่งกายหรือว่าเครื่องนุ่งห่มทราบจากอะไรครับThank you ลูกหนูทราบได้ยังไงลูกว่าคนสมัยก่อนแต่งกายแบบนั้นครับ
3: เห็นภาพวาดครับแล้วก็รูปในอดีตครับ
0: เห็นรูปในอดีตแล้วก็ภาพวาดท่านเองปรบมือให้ thank you อีกหนึ่งครั้งครับเยี่ยมมากเลยตัวอย่างของการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าคิดกล้าตอบนะครับซึ่งควาเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดหรือว่าตอบไม่เหมือนกันนะลูกไรนะครับก็ศึกษาจากจดหมายเหตุพงศาวดารนะครับหรือว่าภาพจิตรกรรมเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกที่เราสามารถเห็นภาพในอดีตนะครับเช่นภาพถ่ายนะครับคนสมัยก่อนอยุธยามีกล้องถ่ายรูปหรือยังครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการบันทึกเรื่องราวนะครับผ่านการวาดการจดบันทึกนะครับเราถึงทราบว่าคนสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะรู้พอจะทราบหรือยังครับว่าศิลปะมีผลต่อสังคมยังไงนะครับลองคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับครูนะครับถ้าเราไม่มีศิลปะไม่รู้จักการบันทึกหรือการวาดภาพนะครับเราจะทราบอดีตไหมครับไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะที่มีบทบาทต่อคนในสังคมนะครับสิ่งที่นักเรียนชั้นป.6จะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1คือรู้จักศิลปะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับใกล้ๆตัวของเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่2คืออธิบายผลงานศิลปะที่มีบทบาทต่อสังคมข้อที่3นะครับวิธีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าศิลปะมีผลต่อสังคมอย่างไรนั่นเองครับเด็กๆพอทราบไหมครับว่าศิลปะเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมยังไงครับลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกเหมือนที่เพื่อนตอบไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นสิ่งของใกล้ตัวเราใช่ไหมครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็มีผลต่อสังคมด้วยนะครับคนแต่ละสังคมแต่ละประเทศมีศิลปะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนนะครับใช่ไหมอาจจะใกล้เคียงบ้างตามประเทศที่อยู่ติดกันนะครับแต่ถ้าเป็นคนละทวีปนะครับอาจจะแตกต่างกันทางนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบของแต่ละคนในสังคมนั้นๆนะครับศิลปะก็จะแตกต่างกันบ้างนะครับมาดูศิลปะกับชีวิตนะครับว่ามีผลอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์กระทำในแต่ละวันนะครับคนเราเกิดตื่นมานะครับตื่นมาปุ๊บเราทำอะไรก่อนสิ่งแรกลูกเด็กๆของเรานะครับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะครับหรือสิ่งที่เรามองเห็นในบ้านของเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นใช่ไหมครับก็ล้วนแล้วแต่ได้มาจากการศึกษาศิลปะแทบทั้งสิ้นนะครับ

ได้ศาสนาวรรณคดีหรือว่าเทคโนโลยีก็ได้นะครับเด็กๆต่อไปนี้นะครับถ้าเด็กๆไปเจองานศิลปะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมี2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกันคือ1ความงามนะครับสวยหรือไม่สวยนะครับเช่นเสื้อผ้าของเรานะครับเสื้อผ้าของเราอาจจะดูจากสีดูจากลวดลายก็ได้จะสวยหรือไม่สวยแล้วก็อย่างที่2ก็คือสามารถสะท้อนเรื่องราวได้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมาดูตัวอย่างแรกศิลปะที่สะท้อนความงามนะครับสะท้อนความงามอย่างไรบ้างเหมือนที่เราเรียนตั้งแต่ป.1เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุใช่ไหมลูกมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงอย่างไรนะครับมาจัดวางอย่างไรให้สวยงามเขาจะเรียกว่าการสะท้อนความงามนะครับเวลาเราดูงานศิลปะแล้วก็จะดูว่าสวยหรือไม่สวยใช่ไหมลูกอันนี้เรียกว่าการสะท้อนความงามนะครับอย่างที่2คือสะท้อนเรื่องราวนะครับมาดูเรื่องราวแรกนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเช่นวัดวาอารามต่างๆนะครับหรือหนังสือสมุดนะครับที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวในอดีตได้เขาเรียกว่าศิลปะสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรืออย่างที่2ก็คือความเชื่อความศรัทธานะครับในทุกศาสนาเลยนะครับก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปนะครับอย่างต่อมาก็คือเกี่ยวกับวรรณคดีหรือว่าตำนานเรื่องเล่านะครับอย่างภาคเรียนที่1ที่เราได้เรียนภาพประกอบไปใช่มั้ยลูกการจะรู้เรื่องราวต่างๆให้สนุกสนานนะครับก็ต้องมีภาพประกอบใช่ไหมลูกการจะอ่านหนังสือให้สนุกนะครับถ้ามีตัวอักษรอย่างเดียวนะครับเราอ่านแล้วอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีภาพประกอบขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะที่สามารถสะท้อนเรื่องราวได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเด็กๆอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีมันไกลตัวเราใช่ไหมครับเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในนะครับเรื่องราวที่สามารถสะท้อนผ่านงานศิลปะได้นะครับทีนี้มาดูศิลปะบทกับบทบาททางสังคมนะครับเด็กๆดูภาพ2ภาพนี้นะครับภาพที่1ภาพด้านขวามือครูอาร์ตนะครับหรือว่าซ้ายมือของเด็กๆนะครับเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมลูกคิดว่าเกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆคิดว่าคืออะไรดีกว่ากับพิธีนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เพื่อราชวงศ์หรือว่ากษัตริย์นะครับต้องมีความสวยแล้วก็วิจิตรการตาอย่างมากนะครับแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับพระราชพิธีที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับในหลวงมีเรื่องอะไรบ้างครับใช่ใกล้ตัวที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับคือขบวนพยุหยาตาใช่ไหมครับมีงานศิลปะเกี่ยวข้องไหมเด็กคิดว่ามีนะครับมีการประดับประดาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวอย่างของบทบาทแรกนะครับบทบาทเกี่ยวกับงานพิธีนะครับเช่นการประดับสถานที่เนื่องในพิธีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือเกี่ยวกับกษัตริย์นะครับเขาเรียกว่าบทบาทงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับงานพิธีนะครับตัวอย่างเช่นพระเมรุนะครับหรือพระเมรุมาตรนะครับขบวนพยุหยาตรานะครับหรือการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ที่เกี่ยวกับพระราชวังหรือพระราชพิธีนะครับบทบาทต่อมานะครับบทบาทเกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคมนะครับเมื่อสักครู่ก็คือเกี่ยวกับพระราชพิธีใช่ไหมลูกทีนี้มาสู่ใกล้ตัวเราแล้วเกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับชุมชนของพวกเรานะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพวาดหรือภาพประติมากรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ นะครับมาดูตัวอย่างของผลงานนะครับอันนี้เป็นผลงานประติมากรรมนะครับภาพแรกเป็นภาพประติมากรรมแบบไหนลูกมีนูนต่ำนูนสูงหรือลอยตัวครับนูนต่ำนะครับชีวิตของผู้คนสมัยก่อนในอดีตนะครับเป็นการละเล่นนะครับซึ่งถ้าไม่มีภาพวาดเหล่านี้เราก็จะไม่ทราบเลยว่าอดีตมีการแต่งตัวยังไงแต่งกายยังไงใช่ไหมลูกอันนี้เป็นตัวอย่างของศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็บทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทเกี่ยวกับการประดับตกแต่งนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าอยากให้สวยงามเราต้องมีการตกแต่งใช่ไหมลูกเริ่มตั้งแต่ตัวเราเลยนะครับการแต่งกายเสื้อผ้าต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีการตกแต่งใช่ไหมลูกจะทำอย่างไรให้เราน่าสนใจหรือว่าให้เราสวยงามก็ต้องมีการตกแต่งนุ่งห่มเสื้อผ้านะครับประดับตกแต่งนะครับแล้วก็ไกลตัวไปอีกนิดนึงก็คือบ้านของเราก็มีการประดับให้สวยงามนะครับหรือในโรงเรียนของเราก็มีการประดับเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นการประดับในห้องเรียนของเราลูกมีไหมครับห้องของเรามีการประดับอะไรบ้างลูกภาพผนังนะครับภาพต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีศิลปะเลยนะครับโลกของเราก็จะไม่สวยงามใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีการประดับตกแต่งนะครับด้วยการใช้ความรู้ทางศิลปะนะครับมาจัดวางหรือว่ามาประดับให้สวยงามนั่นเองนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับงานศิลปะนะครับสะท้อนบทบาทอยู่3ด้านด้วยกัน1ก็คือพระราชพิธีนะครับ2นะครับก็คือเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือ

สังคมแล้วก็3ก็คือการประดับตกแต่งนะครับตัวอย่างนะครับเช่นการประดับบ้านนะครับหรือประดับตกแต่งต่างๆฝาผนังนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราเองหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับออกมาวาดภาพบนกระดานนะครับกิจกรรมนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านการวาดภาพบนกระดานก็ได้หรือจะวาดในสมุดก็ได้นะครับตัวแทน1คนก่อนนะครับวาดภาพที่สะท้อนเกี่ยวกับตนเองก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆที่เหลือนะครับชมผลงานพร้อมกับมาทายกันว่าเพื่อนที่กำลังวาดนะครับพยายามจะสะท้อนเรื่องราวใดนะครับวาดขอตัวแทน1คนครับห้องต้นทางปิ่นก็ได้ครับเชิญเลยครับมาดูกันว่าปิ่นจะวาดรูปอะไรนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทายกันว่าเพื่อนที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับจะวาดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สะท้อนเรื่องราวครับคิดว่าปิ่นวาดรูปอะไรลูก

0: ปรบมือให้กับปิ่นครับอ่ะปิ่นยืนก่อนลูกอ่ะก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์ปิ่นว่าคืออะไรนะครับเรามาเดาแต่ละกลุ่มก่อนดีกว่าว่าเพื่อนกำลังจะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวใดหรือว่าเกี่ยวข้องกับปิ่นอย่างไรนะครับอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับ1คนลองเดาดูซิว่าเพื่อนพยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกใครอยากตอบลูกอ่ะ1คน1คน1คนอ่ะชลิสาก็ได้ลูกไหนลองเดาใจเพื่อนปิ่นซิว่าเพื่อนพยายามว่าเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องกลัวผิดนะลูกเพราะว่าเฉลยอยู่ที่ปิ่น
1: คิดว่าเป็นรูปของพี่สาวปิ่นค่ะ
0: เดาว่าเป็นพี่สาวปิ่นใช่ไหมครับเดี๋ยวรอฟังเฉลยนะกลุ่ม5ดีกว่า1คนลองเดาสิชูก้าก็ได้ครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นพี่สาวใช่ไหมไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเอาชูก้าลองตอบลูก
2: น่าจะตัวปิ่นเอง
0: น่าจะเป็นตัวปิ่นเองใช่ไหมครับมารอฟังเฉลยนะครับอีก1คนใครอยากตอบใครอยากเดาลูกมีใครอยากเดาไหมขอกลุ่มที่4 1คนเกี่ยวข้องกับปิ่นอย่างไรหรือปิ่นพยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรนะครับหนึ่งคนลูกหนึ่งคนใครก็ได้อันปันก็ได้ลูกอันปัน
3: ว่าตัวเองค่ะ
0: ว่าตัวปิ่นเองใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่ะปรบมือให้กับทั้งสามคำตอบเลยครับทีนี้มาฟังเฉลยปิ่นพร้อมเฉลยยังลูกขอไมค์ให้ปิ่นหน่อยครับปิ่นอธิบายให้เพื่อนฟังเลยว่าสิ่งที่เราวาดนะครับคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างสะท้อนอะไรในตัวเรานะครับเชิญเลยลูก
2: ภาพนี้เกี่ยวกับตัวหนูเองค่ะ
0: เกี่ยวกับตัวปิ่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่ตอบว่าปิ่นก็คือถูกต้องนะครับปรบมือให้ปิ่นด้วยลูกปิ่นอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
2: ภาพนี้มันสะท้อนเกี่ยวกับลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ
0: แสดงว่าปิ่นหรือว่าเพื่อนของเรานะครับมีลายเส้นเป็นของตัวเองนะครับทักษะอย่างหนึ่งของปิ่นก็คือมีการวาดภาพได้สวยงามนะครับมีการใช้ลายเส้นของตัวเองด้วยนะครับเป็นการกล้าคิดกล้าแสดงออกที่ดีมากเลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถกล้าแสดงออกในทางที่ดีแบบนี้นะครับนำฝีมือนำทักษะตัวเองมาแสดงให้เพื่อนเห็นนะครับเชิญนั่งครับปิ่นเก่งมากครับขอไมค์คืนด้วยอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะลูกเป็นตัวอย่างของการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเป็นการถ่ายทอดนะครับเพื่อนได้ใช้ศิลปะไหมลูกใช้นะครับใช้ทักษะการวาดรูปนะครับศิลปะไม่ได้มีเฉพาะการวาดรูปเท่านั้นนะครับอย่างที่ครูได้เน้นย้ำหลายรอบแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ได้มีเฉพาะการวาดรูปยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างที่บอกไปว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใช่ไหมลูกอาจจะเป็นงานปั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นการตกแต่งการประดิษฐ์สิ่งของนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของนักเรียนนะครับทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังครับพร้อมไหมลูกเดี๋ยวครูอาร์ตนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับโดยที่คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเป็นใบงานเรื่องบทบาทงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับซึ่งในใบงานนะครับอาจจะมีคำชี้แจงอยู่นะครับว่าให้นักเรียนนะครับลองดูภาพแล้วก็เขียนคำตอบไปนะครับว่าเป็นงานที่สะท้อนอะไรบ้างซึ่งบทบาทงานศิลปะที่ครูอาร์ตมี3บทบาทใช่ไหมลูกมีบทบาทเกี่ยวกับงานพระราชพิธี

บทบาทเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตและสังคมแล้วก็บทบาทของการประดับตกแต่งใช่ไหมครับให้นักเรียนดูภาพว่าสะท้อนเรื่องราวใดแล้วก็เขียนลงไปนะครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับขั้นตอนของคุณครูปลายทางว่าทำอะไรบ้าง นะครับคุณครูปลายทางนะครับอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะครับพร้อมกับให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เตรียมใบงานให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองลงไปในใบงานด้วยนะครับเมื่อเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยแล้วอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจอีกหนึ่งรอบนะครับจากนั้นให้นักเรียนใช้ปากกาหรือดินสอเขียนคำตอบพร้อมกับข้อสุดท้ายถ้าเด็กๆสังเกตใบงานนะครับช่องสุดท้ายจะมีการวาดภาพใช่ไหมลูกให้นักเรียนออกแบบตกแต่งนะครับสิ่งของหนึ่งอย่างนะครับที่สะท้อนเกี่ยวกับการประดับตกแต่งนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับ

หมดเวลาทำงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนพร้อมกับตรวจเช็คความถูกต้องของผลงานนักเรียนด้วยนะครับเราจะมาเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันว่านักเรียนตอบคำถามถูกหรือไม่หรือว่ามีการวาดภาพประกอบเพิ่มเติมหรือไม่นะครับมาดูเฉลยใบงานพร้อมๆกันครับข้อที่1เด็กตอบว่าอะไรลูกตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดครับบทบาทงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีนะครับถ้าเพื่อนๆปลายทางนะครับเด็กๆปลายทางตอบถูกนะครับให้คุณครูปลายทางให้คะแนนได้เลยนะครับข้อที่2ครับเป็นภาพที่สะท้อนเกี่ยวกับอะไรลูกวิถีชีวิตหรือว่าสะท้อนสังคมนะครับตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือตอบภาพรวมก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายคุณครูปลายทางดูว่านักเรียนได้วาดภาพเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับการตกแต่งสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นก็ได้

0: ได้นะครับหรือสิ่งของที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับของเล่นนะครับเสื้อผ้านะครับหรือว่าแจกันอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยนะครับพร้อมกับระบายสีให้ดูต้องสวยงามด้วยนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางหรือว่าให้คุณครูปลายทางรับฟังด้วยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์ผลงานศิลปะของเด็กๆนะครับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆช่วยครูอ้อมตอบคำถามได้ไหมลูกนักเรียนจะนำงานทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับเอาไปใช้ชีวิตประจำวันยังไงลูกงานศิลปะขอตัวแทนหนึ่งคนดีกว่าเป็นการทบทวนความรู้นะครับเพื่อนๆไปทางนะครับตอบคุณครูไปทางได้เลยนะครับหนึ่งคนลูกกลุ่มที่สองครับหนึ่งคนงานศิลปะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างครับเอาใกล้ๆตัวเลย
1: นำไปประกอบอาชีพค่ะ
0: นำไปประกอบอาชีพนะครับตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับเชิญนั่งลูกเก่งมากๆเลยครับนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพนะครับเอาไปเรื่องใกล้ๆตัวเลยก็คือการประดับหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการประดับตกแต่งนะครับมาดูกันว่าบทบาทงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับสะท้อนอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับทัศนศิลป์กับงานพิธีหรือพระราชพิธีนะครับอย่างที่สองก็คือสะท้อนสังคมนะครับที่3ก็คือการประดับตกแต่งนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆตามที่นักเรียนสนใจแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นข้าวหอมบอกว่าจะนำไปประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำไปใช้ได้นะครับหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการนำไปตกแต่งใบงานนะครับหรือว่านำไปสร้างสรรค์ผลงานกับวิชาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำศิลปะไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าจิตใจของมนุษย์นะครับเป็นตัวแปรค่ากำหนดความงามต่างๆนะครับผลงานทุกชิ้นเราจะมีความชอบความคิดต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับเราจะกำหนดค่าความงามให้เขานะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะทุกชิ้นนะครับอาจจะมองความงามได้ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะให้ค่าความงามแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคติสอนใจวันนี้นะครับเป็นศิลปินไทยหนึ่งท่านนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับชื่ออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตนะครับอาจารย์ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าเมื่อใดที่เราอยากมีความรู้ความชำนาญสำคัญคือการแสวงหาสิ่งนั้นด้วยตนเองเมื่อเราแสวงหาด้วยตนเองเราจะรู้คุณค่าขยันแล้วก็ตั้งใจนะครับอันนี้เป็นคำสอนของอาจารย์ที่เอาไว้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากเก่งเรื่องใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะวิชาใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็แสวงหาด้วยตนเองนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นั่นเองนะครับทุกวิชาเลยนะครับอยากรู้อะไรให้หาข้อมูลแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นคำสอนที่ดีมากเลยครับของอาจารย์นะครับหวังว่านักเรียนปลายทางจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องศาสนศิลป์นะครับมาดูกันว่าศาสนาจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดวาดเขียนอุปกรณ์ทำงานศิลปะนะครับแล้วก็ดินสอสีหรือสีอะไรก็ได้นะครับในสัปดาห์หน้าเด็กๆสามารถเตรียมสีมาได้ตามใจชอบเลยนะครับจะเป็นสีประเภทใดก็ได้ไม่จำกัดเทคนิคนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสนศิลป์กันนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของแต่ละศาสนาในห้องเรียนของเด็กๆปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ล่วงหน้าเลยก็อาจจะเป็นการดีนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกกับวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์แล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่ม1กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motor ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทํา16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทําอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทํางานประจําอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนมั้ยฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ
3: Keep

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: วางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอ่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือว่าจะมี

0: อยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่อ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้ศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับ

0: ตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในสวนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและสังเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่ออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดหมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเส้หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่แต่นาคนเราวะนะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: 500กว่าวันแล้วที่คนไทยรวมถึงผู้คนทั่วทั้งโลกต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่มองไม่เห็นอย่างโควิด-19 หลายคนต่างก็มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายก็คือเพื่อจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างปกติและกลับมามีความสุขอีกครั้งวันนี้ทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรามี4ทอดตัวที่มีมุมมองดีๆกับสถานการณ์นี้จะมาร่วมพูดคุยและส่งต่อกำลังใจให้ท่านผู้ชมให้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเราจะได้พูดคุยกับ4ทอดตัวที่สดออนไลน์มาจากแต่ละบ้านนะคะเป็นทอดตัวที่เคยมาออกรายการทอดตัวเดียวกันไปแล้วค่ะวันนี้จะได้พูดถึงกำลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็มีมุมมองที่งดงามเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วย4ทอดตัวในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยบุตรเบสค่ะครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลคุณเออัญชลีคุณโยยศสวัสดีและน้องเอวีสวัสดีทั้ง4บ้านค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: วันนี้เราอยู่ห่างๆกันนะคะไม่อบอุ่นเหมือนทั้งก่อนๆที่มา
2: ใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างนี้
1: ค่ะ
2: แต่คนแรกที่อยากจะคุยเลยคือคุณอุ๋ยครับ
1: ค่ะ
2: ผมชอบวิธีการกักตัวของเขามากคุณคิดยังไงฮะเอาตัวไปตากแดดอย่างนั้น
4: ก็จริงๆชอบตากแดดอยู่แล้วครับแล้วก็พอเห็นที่มีคลิปออกมาสอนนะครับเรื่องตากแดดแล้วได้วิตามินดีก็ยิ่งเข้าทางเลยครับ
2: ครับ
4: ก็ชอบอยู่แล้ว
2: ผมชอบที่หัวคุณหายไปครึ่งนึงในเปด้วยอ่ะ
4: ผมไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านครับถึงผมจะไม่มีเชื้อแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วผมก็อยู่ตรงสนามหญ้าครับแล้วก็เอาเปไปผูกแล้วก็ใช้พูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อผ่านอยู่ไกลๆเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนอกบ้านเนี่ยนะครับอยู่จนไม่ไหวแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่คอนโดผมนี่นะครับ
2: นี่ฮะพี่หมวยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านเขาอยู่มุมนอกบ้านฮะมุมรั้วเลยฮะสุดมุมรั้วเอาเปไปถึงแล้วก็เห็นเฉพาะท่อนอกนิดเดียวหัวกับตัวท่อนล่างไม่เห็นครับอ๋อแล้วเราก็คือไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่อยากเข้าใกล้ท่านเพราะท่านมีอายุแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
2: ับ
4: ใช่ครับ
1: ทราบว่าเวลาที่ต้องกักตัวค่ะพี่อุ๋ยเองก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยคือคุณแม่มาส่งอาหารให้เหรอคะหรือยังไงคะ
4: คือผมไปเจอคนที่เขาติดเชื้อวันที่9แล้วเขามาแจ้งผมวันที่11เช้า12ผมก็ไปตรวจซึ่งตรวจมันก็รอ 2-3 วันรอผล2วันก็ผลออกมาไม่มีแต่ว่าไม่ติดเชื้อแต่ว่าก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะมันยังเร็วเกิน

0: ไปก็เลยช่วงที่เราอยู่บ้านก็มีคุณแม่ก็ให้ที่บ้านเอาอาหารมาส่งตลอดครับเพราะว่าก็เขาก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อวานก็ไปตรวจโควิดมานะครับผลก็ยังไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่ผมไปทำงานด้วยเมื่อวันที่9เขาไปตรวจโควิดมาเขาโพซิทีฟนะครับก็คือมีเชื้อเพราะฉะนั้นผมก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เลยต้องกักตัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับกูไม่มีอะไรจะกินนะครับให้คนรถส่งข้าวต้มมาผมข้าวต้มมาทำข้าวต้มปลาด้วยแม่ออนไลน์ผ่านไม่กลัวหกในรถใช่ไหมที่ข้าวต้มปลาที่ข้าวต้มน่ากินมากส่งกล้วยส่งส้มมาโอ้ยเต็มไปหมดนะครับส้มแฮ่วันนี้รอดอีกหนึ่งวันก็ขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันครับ
2: แล้ววันที่รู้ว่าพอไปตรวจครบ14วันแล้วแล้วเราไม่มีเชื้อ
3: ก็
2: ดีใจ
3: ใจนี้ก็โล่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีครับผมก็กักตัวต่ออยู่มาเกือบโอ้โหเกือบ10วันครับจนกินยาไซนัสกินอะไรแล้วมันหายปกติแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกว่าตอนที่มาตรวจนี่มันเกิน14วันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไปเจอใครจริงๆก็เลยสบายใจแล้วครับนี่ก็ผ่านมาโอ้เดือนเกือบเดือนแล้วครับประมาณครบเดือนพอดี
4: แล้วหมวยทราบว่าอีกสิ่งนึงที่พี่อุ๋ยได้ค้นพบในช่วงโควิดก็คือทักษะของตัวเองในการจับไฟในการเตรียมเซตเพื่อจะถ่ายทำใช่ไหมคะ
3: ก็เนี่ยครับมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือพอมีกล้องบ้างมีอุปกรณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่เคยส่วนใหญ่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องอ่ะแล้วก็ขี้เกียจมานั่งทำอะไรหลังกล้องแต่พอถ่ายรายการไม่ได้ก็ออกไปถ่ายรายการไม่ได้รายการก็บอกว่าพี่ถ่ายตัวเองได้ไหมมีกล้องไหมมีไมค์ไหมมีไฟไหมผมก็ต้องไปรวบรวมทุกอย่างที่เคยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักทีแล้วไม่เคยได้หัดใช้มันแรกๆผมก็หงุดหงิดมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มครั้งแรกมันยากพอครั้งที่สองมันจะง่ายขึ้นครั้งที่สามมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็กลายว่ามันทุกอย่างในโลกนี้เลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนรู้กับมันที่เกียจเรียนรู้กับมันแต่พอมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเรียนรู้เนี่ยมันก็สอนแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เรียนรู้ได้แล้วก็พอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าโควิดหายอะไรที่ผมขี้เกียจจะเรียนรู้มันแล้วรู้สึกว่ามันยากผมก็จะเข้าไปเรียนรู้มันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเอง
4: จากบ้านของพี่อุ๋ยนะคะต้องมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้แค่กักตัวนะคะแต่ก็ติดโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยคุณเอคุณโยและน้องเอวีตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
5: ก็โอเคเลยนะคะสำหรับตัวโยเนี่ยเกิน1เดือนแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาตั้งแต่ช่วงกำลังจะ3อาทิตย์ละ2อาทิตย์กว่าแล้วก็ดีนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลับมาแข็งแรงปกติอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบออกกำลังกายอะไรเยอะมากก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกค่ะว่าพักให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเรานอนติดเตียงมาค่อนข้างนานเลยค่ะไม่ได้มูฟอะไรค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนี่แหละค่ะก็ยังควอรันทีนอยู่เนาะ
6: ค่ะ
5: ไม่ได้ออกไปไหนเลยค
4: ่ะน้องเอวี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
7: เต้นติ๊กต็อกทั้งวัน
5: เอวี่ไม่เป็นไรเลยเอวี่เหมือนย้ายที่นอนอยู่เหมือนไปนอนที่โรงพยาบาลเฉยๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติมาก
6: แข็งแรงส่วนพี่เลี้ยงกับลูกพี่เลี้ยงก็แข็งแรงค่ะเพราะว่าบ้านเอเนี่ยติด4 คนเลยมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวพม่ากับลูกชายเขา8 เดือน
5: ก็ไม่มีอาการอะไร
6: ไม่มีอาการเหมือนกัน
5: ไม่มีอาการเหมือนกัน
6: มีเอหนักอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
2: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
6: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก็
5: ปอด
6: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักไปกว่านี้กว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
5: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
6: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94-95แต่พอกินยาได้วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัส ทั้งหมด10วันกินไป2โดส
4: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
6: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันแล้วเพราะความที่แบบมันเบื่อนะไม่รู้จะทำไงก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ำตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทำกับข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยน้องนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกำลังกาย
8: เจนรีลีฟยูมิสมอร์นิ่งไฮเจนฮาวายเจน Let's do it
2: เหมือนแรงเหลือ
4: ค่ะ
2: ลักษณะเหมือนแรงเหลือแบบว่าครับครูรักครับ
9: ครับขอถามว่าจะติดตามดูได้จากที่ไหนฮะคลิปเมื่อกี้ครับ
2: อะไรนะฮะ
8: ครูรักน่าสนใจ
9: ครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกสไตล์นะครับอยากดูเป็นประจำอะไรเงี้ยครับต้องติดตามทางไหนได
2: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งนึงรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
10: ดูเพลินมากครับคุณอุ๋ยได้ปรับสร้างการติดตามเหมือนกันครับ
4: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบนี
11: ้รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
4: อ้าวข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุดค่ะ
12: น้องมิกพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
2: พี่ไอไหม
12: ไ
4: อเจ็บคอไหม
2: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
12: ปวด
2: พี่รู้สึกร้อนๆรุ่มๆแล้วมีไข้บ้างไหม
12: มี
2: น้องเบลลุกไปให้ไกลพ่อลูก
12: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจมูกจะแห้งนะลูกใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
11: แต่จริงๆนะบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมานะรู้สึกว่าที่บ้านพี่ประหยัดข้าวไปนิดหนึ่ง
2: ทำไมครับ
11: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เอายกตัวอย่างเลยซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยปีตอนนี้เมื่อเราเก็บตัวอยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็จะพยายามให้ลูกซักมือ ที่บอกว่าแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมจะได้ไม่เครียด
4: ค่ะ
2: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือ

0: ก็เรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราก็ระวังตัวมากไม่ให้ใครมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
1: คือกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะสังคมเขาบอกว่าสังคมเขาบอกว่าให้ทำแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
0: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับโควิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ระวังตัวมากๆแล้วก็เอาเวลาว่างมาหากิจกรรมทำด้วยกันกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดไฟนี่แต่คนนี้สิผมอยากรู้มากครูรัก
2: ครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลว่าลูกครูรักนี่คือต้องกักตัว
2: ใช่ๆ
0: ลูกพี่ต้องกักตัวเพราะอะไรครับครู
2: ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนนึงก็จะเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วันเสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโด

0: แล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
1: อุ้ย
0: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกสาวผมเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงลูกก็ลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูกร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเราเองเราเข้าใจคำว่าแบบร้องไห้ใจจะขาดมันเป็นยังไงแล้วระหว่างขับรถกลับสงสารลูกมากก็ขับไปร้องไห้ไปแบบคืนสงสารในแง่ที่ว่าเด็ก8ขวบต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย

0: ซึ่งเขาก็อยู่ได้3คืนนะครับพอวันที่4เนี่ยทางคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทำเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งโรงเรียนตอนนี้มันปิดเทอมอยู่แล้วก็เอาลูกไปอยู่นะครับมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าก็ยังมีคุณครูที่มาทำงานอยู่ก็จะเดินสามารถมองเห็นกันได้คุยกันได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีแบบ มีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่ที่คอนโดคนเดียวเยอะเลยจากวันแรกที่โทรไปเนี่ยโทรคุยกันทุกชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายเพราะคุณครูเขาก็เตรียมแบบอุปกรณ์วาดรูประบายสีเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีของเล่นมีหนังสือนิทานอะไรให้อ่านเต็มไปหมดแล้วก็สามารถให้เพื่อนเขาครับที่เรียนอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ของตูลักเนี่ยแม้ว่าลูกจะต้องกักตัวแล้วก็พ่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าพอฟังทั้งหมดก็ยังได้เห็นแง่มุมที่งดงามก็คือน้ำใจจากครูของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ตูลักเล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับตูลักที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะพี่เอคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยตอบไปแล้วเพราะเอวีก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี8ขวบนี่
2: จ้า
3: เลยแหละไม่มีทางที่จะทำได้แน่แต่นี่ลูกครูรักอยู่ได้ถึง3วันนี้ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วครูรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกครูรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบ
2: เป็น
3: เก่งจริงอะเก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อู๋แชร์ให้ฟังพี่อู๋บอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อู๋เล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองหรือมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าแต่เพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราป่วยจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมมันไม่เหมือนเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิ้วให้รู้สึกว่าคือมันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่เคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆแหละที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่ามันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกันน่ะเออพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจขึ้นมากครับ
5: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้ง อาจจะต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วมี VTR มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
6: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชคดีโควิด-19
7: ค
6: ่
7: ะในช่วงโควิดเนี้ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
8: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยค่ะอย่างจากตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาแล้วก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
9: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
10: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห่างเครื่องก็ไม่ต้องไป
11: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะค่ะเราต้องสู้อะค่ะ
12: นี่แหละค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านพี่โชเล่ก่อนค่ะ
13: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่างเหมือนบ้านเรานะลูกนะจะไม่เมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกกันนะคนเล่าร่ำคนเล่าเวล่ำเวลาบางทีก็เข้าห้องเลยดูจะดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
14: มันจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันค่ะช่องเดียวกัน
13: แล้วก็ปกติแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหม
14: ใช
13: ่เก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม้กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมานะลูกสาวที่เป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดตอนลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่า
14: ใกล้ช
13: ิ
14: ดกันมาก
13: ขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น
14: แล้วพูดคุยกันมากข
13: ึ้
14: น
13: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างยังไงตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันนี่ตั้งแต่มีโควิดกินข้าวพร้อมกันนะ
14: รู้สึกว่าถ้ามองอีกมุมก็รู้สึกว่าได้อยู่ข้างหน้าพร้อมตาทำอะไรก็เหมือนได้ร่วม
13: แต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเกี่ยวกับว่าคือถ้าว่าพยาบาลก็ออกมาอย่างไรเราก็เต็มที่นะเราเต็มที่เลยที่ว่าช่วยเต็มที่เลยเต็มที่ตามนโยบายของสังคมเลยถ้าสังคมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
12: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านพี่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
15: ผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเขาไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็โทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะ ป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
12: ค่ะ
5: อืมแล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ลใช่ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทำได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงใช่ฉันทำทุกวันฉันก็ทำได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทะนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะคือโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทำให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือพอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทำอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทำให้ร่างกายเราต้องสุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโรคภัยมันเป็นข้อดีอย่างนึงจริงคุณหมอเข้ามาพูดกับโยวันที่4ที่5ว่ารู้มั้ยคะที่คุณโยเชื้อออกเร็วมากเพราะร่างกายแข็งแรงมากจากการที่เราออกกําลังกายและดูแลตัวเองในขณะที่อีกหลายคนสุดเพราะร่างกายมีโรคประจําตัวแล้วก็ถือว่าแบบยกมือไหว้เลยว่าถ้าเราออกไปได้นะเราจะใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการบริจาคพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามแล้วว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้แล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
3: ก็เหมือนกันนะคะเองก็คล้ายๆโยนที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งอย่างน้อยการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวกมันเป็นมันเป็นเกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแอร์อาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทำให้คนดีให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงที่แอร์ได้รับเลยคือแบบกำลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่แอร์มีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอท้ายสุดเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรภาพอะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็รู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทำตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กำลังจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกำลังกายอ่ะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
5: ้ต่อไปครับครูรักบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
0: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงนี้ข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทำให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังกันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การ บริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนน่ะลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืดคือทุกคนมานั่งด่าเอ้ยมันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอยู่งี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเราไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่ง

0: งอมืองอเท้าแล้วก็พิมพ์ด่าหน้าจอหรือว่าระบายอารมณ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเออไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอดูบดูนะครับพี่โอที่อยู่วงดูบดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเรามาทำเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอ๋ก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: โอ้คือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับก็แบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่าการค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุรักษ์ก่อนค่ะ
0: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
2: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
4: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมันสำคัญที่สุดคือโฮปเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีโฮปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันหนึ่งเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยมากเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามันเฟลขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมีโฮปสถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้า ถ้าเรารับสารลิโกทิดมามันก็จะทำให้ตัวเรา

0: ทรุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟเท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องรวยก็ทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คุณเอค่ะ
3: คุณเอค่ะ
4: คุณโยกแล้วกันค่ะ
0: เอาเสียงไปจะคืนอะไรขนาดนั้น
1: ยังเสียงแหบอยู่รับเป็นบ้านพี่โจเล่บ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
5: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่สองมาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทั้งครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่
5: ต้องเฝ้าระวัง
3: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่พอเขาเห็นเขาติดแล้วเรานี่รังเกียจเขาอะไรที่พ่อเจอ
5: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าไปติดได้ก็ต้องหนีเท่านี้เพราะว่าเราเข้าใจเขาบริบทชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนครับว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดและก็ส่งกำลังใจกับคุณพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
6: โอ้สาธุครับ
1: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
7: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสได้ยังไงก็แต่ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคน3ประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วกลายเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
2: ม
7: อย่างที่2คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่3คือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตโป่งอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันทำให้เกิดมลภาวะเรียกว่ามลพิษในสังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่หมดเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
1: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
2: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลัง

0: ายแล้วก็เพิ่มพลังใจและเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะค่ะคุณโยว่าไงนะคะ
1: เข้าเพลงเลย
0: ใช่ค่ะกำลังจะเข้าเพลงขอบคุณทั้ง4บ้านนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่มากจริงๆค่ะ
2: อยากจะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณ

0: ร่วมมือครับขอบพระคุณมากเลยครับผม
1: สู้ต่อไปนักรบเชื่อดาวเอาใจช่วยครับ
2: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
3: โอ้น่ารักมากเลย
4: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
5: ถ่ายรูปกับจอ
3: ถ่ายรูปกับจอ
6: ขอบคุณครับ
7: คนทำคนเปียกเลยนะนั่นก
4: ็ค่ะโอเคค่ะ
7: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
4: ค่ะ
7: ว่าแม่จ๋าม
4: ีอ
7: ะไร
4: น่ะได้ค่ะได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดรูดรูดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงิน

0: ธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้แกงเห็ด
1: จะได้ไหนลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครหน้าอย่างนั่นจะเหมือนหนูไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างในแล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทางจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็สกัดเป็นจริงกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแม่นี่มีบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเล่นรัฐภายในอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจนะลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแค้นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือแล้วนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกมาก
5: เรียกภาษาเรียบร้อยนะครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค

0: ะครับก็เป็นเรื่องไม่ครับไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ
1: เอาล่ะพวกเราจะทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหาอันนี้
0: เพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกอีกอย่างพวกเราก็แค่ประชาชนคนธรรมดาใช่ไหมก็จะไปสู้รบปกมือเนี่ยเขาคงไม่ได้มันยาก
2: ใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
1: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
3: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาพอที่จะทำต้อง
0: ใช่ใช่
1: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
0: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
0: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
1: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ

0: สวัสดีจ้าเจ๊
1: วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
2: จ้าจ้าจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรเขาจะชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
1: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
0: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละน้องซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันหรือจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วล่ะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: มันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
0: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
1: น
0: ะ
1: สีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหม

马路。

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

เดี๋ยวจะไปได้

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมก็วุ้นถังขยะทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพระอาจารย์จะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส
4: ่ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะแล้วจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทั้งตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนมันก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
6: อาตมาก็ไปคลองหุบคูในหุบคูนอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปของมะม่วงพอ6โมงครึ่งกลับมาประมาณ2โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
7: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
6: กันหน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงมาช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
8: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
8: สวนส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
0: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
9: เนี่ยดินยาไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
8: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
10: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
8: นนทบุรีประมาณสัก10ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
0: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
11: ลงมาแม
12: ่สวนของแท้เลยเนาะ
11: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาในนามาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอกหมุนเวียนอ่ะ
12: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี
11: ่ถ้าก็เริ่มอ่ะรั้วเป็นกินได้หมด
12: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
11: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
12: ขนาด
11: เดียวแต่ในที่ประมาณ5ไร
12: ่แบ่งกี่ร่องคะ
11: เดิมทีมา18ผมรวมได้เหลือ9
12: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
11: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
12: หวานไหมอ้อยสดที่อ
11: ่
12: ะ
11: ก็หวานนะ
12: ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
11: เคี้ยวไหวเหรอ
12: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
11: นี่เดี๋ยวต้องลุยรกเข้าไปเพราะที่นี้มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ไดยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
13: ตรงได้ครับ
11: ฮะ
0: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี้

0: ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยดูครับ
1: แล้วนาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
0: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
1: อะไรคะแข็ง
0: หวาน
1: หวาน
0: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
2: ที่สี่คนอ่ะต้องช่วยอยู่แล้วเพราะผมโบราณ
1: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
0: ต้องบอกเปิดเป็นปีที่ล่าสุดที่ดูใช้จำบ้านเกิดที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือที่แปดสิบอ่ะ
3: ไม่มี
0: เดี๋ยวไปย้อนดูเรือไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไหมผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
1: ไ
0: ม่จำเมียผมคนเดียว
4: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
0: ไม่กลัวก็เดินมา
1: โอ้ยปลูกกับใครอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คิดว่าปลูกแล้วพูดมันซื้อดิ
1: รู้เลยทำไมฝนตก
0: ใช่ก็ปักไปขายเอาซื้อนี่ปากเตะลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
4: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
3: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
0: ทั้งหลังครับ
3: ทั้งหลัง
0: กับทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมาก็ทับถมมันก็ปลูก
3: เป็นปุ๋ย
0: ใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
4: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้ไอเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
5: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบแล้วก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้วแล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
4: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห้อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
6: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
7: อ๋อม้าห้อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
8: อร่อยไหม
7: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
4: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
9: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อย
6: พี่มะลิทำอะไรอยู
10: ่ครับเมี่ยงส้มโอ
6: โอ้น่ากินจังเลย
4: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
6: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
4: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
11: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะ
12: ดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
11: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
4: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
13: เด็กๆอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
14: ปีจะมีทั้งผลนะดอกสโหน่
15: ทำตาดีนะคะ
16: เป็นไงคะ
17: อร่อยครับแม่แล้วมัน
4: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
6: ของคูนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็ไปเชื่อมคลองมะกอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้อ้อมนนท์ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วก็ออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะครับใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะครับ
4: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
5: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
13: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
4: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
14: ไปสวนแล้วเงียบแล้ว
18: อ้าวเจ้าเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
19: ตาป้องลูกหมอด้วย
18: อันนี้นักการลูกหลานเลย
20: สวัสดีค่ะสามสาว
14: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะไปเรือมาคุยกันเล่นเหรอคะ
14: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยพากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุยสาวมันเหลือน้อยแล
20: ้
14: ว
20: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
14: ชื่อป้าแจ่ม
20: สวยมากเลยค่ะ
14: ลอยมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างเราจะต่อเติมมาทีหลัง
4: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
14: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๋อโจพี่โจออกมาคุยมากเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
4: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
20: บ้านอาจารย์อะไรคะ
14: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
20: พ
14: ิน
20: ยา
14: แต่เรียกแต่อาจารย์แห้ว
20: อ๋อบ้านอาจารย์แห้วบ้านมรดกเหรอคะ
14: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเรากับเพื่อนกันเคยเรือบดไปโรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
20: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
14: ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะดูนี่แต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วนะ
21: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
14: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
21: ใช้น้ำหลักของบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่คนเก่าๆก็ไปกันหมดแล้ว
14: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปเงียบ
4: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
22: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
4: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
22: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังนี้ต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านเนี่ยต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
4: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
22: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
4: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
20: เรือของคุณลุงอะไร
22: คุณลุงชัยครับ
20: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
4: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40 ปีแล้ว
22: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ย
20: ซื้อปลาทูประจำหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
24: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันเนี่ย
23: 2-3 วันนะครับ
20: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
24: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกไม่ใช่เหรอ

0: วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนท์ลุงรงไปคลองบางคูรัตและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
1: บีบแกสัญญาณแกนี่ไง
0: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
3: 6เข่งพวกแม่แม่หนา
2: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
3: คนอย่างนี้เรามีกินเยอะ
1: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
2: เวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะโบกมือเหรอคะ
4: โบกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
2: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือปลาทู
4: เสียงเรือเขาจำได
5: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูมาทำมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้การตลาดแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสักสิบกว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแค่พวกตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนู้นก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
0: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
1: เข่งละ20
6: เข่ง35
1: เข่งละ50เข่งละ100
7: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
8: มาหลายปีค่ะ
9: วิ่งแม่ปีค่ะ
7: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
10: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
11: ทุกวันพุธ7วันทุกที
12: ทำได้แล้วครับ
0: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
2: วันนี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
13: 100บาท
2: แล้วมาเอาวันไหนคะ
13: วันนี้จ้ะ
7: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะคุณพี
10: ่ซื้อสมัยพี่ยังเด็กไปรุ่นเลยตอนนี้ก็เกษียณแล้ว
11: พ
10: ี่ก็ขายกันหนุ่มๆ
11: อืม
10: อายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
11: เออน่าจะ80อ่ะ
0: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
11: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
7: พี่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
14: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูข้าวเชื่ออม
8: รู้จักตั้งแต่เด็ก
11: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
8: เฮ้ยพวก18
7: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
10: ่40-50ปีแล้วมั้ง
7: เพราะยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
10: ่ใช่
0: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกปลาทูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
15: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
16: หมาออกมาดิแสดงว่าเด็กจิตต้องซื้อแน่วันนี
15: ้ที่จะลองบีบแกแป้งแป้งเรารีบวิ่งมานู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
16: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
0: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
2: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
1: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับ
2: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
1: คะไม้เก่าครับ
0: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
17: ต้องไม่เห็น
1: เป็นแล้วก็ได้เป็นไปไหนแวบไปเนี่ย
7: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
18: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมื่อแต่ถ้าเห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
2: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
1: เรือฟั่งนะครับ
2: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
1: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้ม

0: กันนะครับ
1: ทำไมลุงเข้าไปได้อะ
0: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำยังอดพลาดไม่ได้เลยป้อม
2: การขายปลาทูของทั้ง3คนเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งวันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่มีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าตัดแต่ว่าเอาปลาแล้วมาขายก็ได้ไม่ใช่
3: จ
1: ุ
3: ดเจ้าเดียวเนี่ยค่ะ
1: ค
3: ือว่าที่สดสดมากลองไหมคะ
1: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
4: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานไหมคะ
0: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
2: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
4: เราจะเปลี่ยนอะไร
5: อร่อยค่ะ
4: ตัวตน
2: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ดีคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: เปลี่ยนโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
2: แล้วคิวมันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: เป็นหัวนิดเดียวเหมือน partition ถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: พับได้พับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่ปุ๊บ
0: มี partition ทำจากไม้ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ไอ้
2: จริงๆแต่พาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: มีแก้มีไหม
0: ชงมาอีกโอ้ไปยังไงผ่านมรยุกไปตรวจพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: เรา
2: จะลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
2: ค
0: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะเป็นลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
2: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
2: ่
0: างเงี้ยลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
2: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่
0: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: มันไม่เป็นแบนต้องทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมจะ
0: ตัดต้องสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลย
0: เรา
2: ทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นๆนะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
2: ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้ฮะกับบ่าด้
1: านบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
2: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้ง แผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
2: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
2: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
2: ถูกครับ
0: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
2: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
2: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
2: ซอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
2: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
2: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆเรื่องโครง
2: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
2: เมตร70
0: ยาว1เมตร70ก็ประมาณ
1: แล้วหน้ากว้าง
2: 40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ขนาด
1: สี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
2: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
2: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเพียงแล้วลุยเลยครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: นะฮะ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ใช
1: ่เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
0: อย่าง
1: เง
2: ี้ยแล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค
0: ่นิดเดียว
2: นิดเดียว
1: มุมนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยฮะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับดีบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะเน้นโดยอัตโนมัติ
0: เนี่ย
1: ก็ชิดไปแล
0: ้
1: ว
0: พอดี
1: เป๊ะ
2: ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน
1: ่
2: อยแล้วอย่างนี้อีกด้านนึงเวลาประกบอ่ะพี่สา
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ก็ลบต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวเนี้ยแน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะฉีกมันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
1: ก้าวเสร็จ
0: ตอกคนเลยอ
1: ย่างนี้เลยมันจะ
2: สะดวกแบบนี้ก็ได
1: ้บางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะหรอก
0: ถูกต้องใช่ใช้วิธีการพร้อมอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: นิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีเราต้องยิงเผื่อการ
2: ว่าจ
0: ะ
2: ติด
1: ต่อแล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน์
0: ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นให้ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวครับ

0: มันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ง
0: ง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างน
1: ี้
0: มันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช่
0: สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดี
0: ๆ
2: วางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: บันครับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: เราจะแกว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เน้นเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
3: ทุกอย่างก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
2: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ติดนี้ไหม
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: เอาผมสอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เอาไว้มาไว้ทำไมอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสวยสวย
0: แต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริ ง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: Amrin TV

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันนึงนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับ

รงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎ

หมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: ัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พร้อม
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
5: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
5: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
5: เราก็วางหลักอย่างนี้ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะฮะก็จะยาวไปถึงประจวบนะฮะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ก็ไปตั้งสงขลา
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
5: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
5: เพราะอันนี้

0: เป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23 เมษายน 2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
1: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
2: โอ้ครับ
0: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 เรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ
1: ครับแล้วประเภทของคดีความครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
0: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
2: ์
0: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
1: ับ
0: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดี
2: เยอะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับ เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
1: ที่มีการปิดตัว
0: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
2: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย์
0: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได้
2: คร
0: ับ คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานนึงนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
2: ครับ
0: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
2: ครับ
0: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
2: ครับ
0: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้เขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนี้ก่อนก็ช่วยเขียนให้
1: ครับ
0: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นนะอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงนะอาจารย
2: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู
0: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริงๆ
1: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย์
0: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
2: ครับ
0: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้าพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7 ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดกต่างได้แต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
2: ทราบสิทธ
0: ิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน
2: ครับ
0: 3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7
2: ครับ
0: ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ย
2: ครับ
0: ก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย์
2: อ๋อกระบวนการเกียร์นี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลยครับ
2: ห
0: ั
2: วใจเลยนะ
0: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
2: คร
0: ับ เพราะเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
0: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะจ๊ะ
2: ครับ
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
2: หลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ถือว่า
2: ความเป็นธรรม
1: เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: คร
1: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
2: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
1: ทรัพย์สิน
2: ทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค1จังหวัดสระบุรีภาค2จังหวัดชลบุรีภาค3จังหวัดนครราชสีมาภาค4จังหวัดอุดรธานีภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาค6จังหวัดนครสวรรค์ภาค7จังหวัดกาญจนบุรีภาค8จังหวัดภูเก็ตและภาค9จังหวัดสงขลา
4: อุ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ย

0: งานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
1: ช่วง
2: ผู้หญิงรู้ได้
1: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะพบกับพี่ออย
4: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้
3: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
4: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
3: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: ชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
3: เป็นเรื่องท่อกทม.
4: ใครชดใช้ค่ะ
0: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
5: จะไปรถเม
0: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถติดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
5: ก็อยากนั่งรถเมย์อะ
0: แบบนี้ดีกว่าเช็คแฮร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
5: ไม่ไปจะรอรถเมย
0: ์เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
6: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันด้วยอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
0: เจรอล่าอยู่ไหม
6: อยู่นี
0: ่เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่ขอแต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
6: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
6: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
0: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
6: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเ

0: สิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
1: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
0: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
1: เอ้าเจ้าของท่อไงกทมไง
0: กทมมันจะได้เหรอ
1: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียอะไรเสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
0: เออเอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
1: ปรึกษาใครนะ
0: พี่ออยกับพี่แนน
1: เขาช่วยได
0: ้
1: หรอ
0: น่าจะได้นะ
1: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
2: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
3: ค่ะ
2: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
3: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
2: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
3: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
2: เปิดได้ยังไง
3: เปิดได้ยังไง
2: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
2: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
3: ลูกจ้าง
2: ที่คนนั้น
3: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็
3: นกรณีพ้อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
2: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
3: ค่ะ
2: ค่ะอุ้ยพี
1: ่
2: นวดเลยค่ะ
1: ทำไมนวดนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
1: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
1: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
1: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
1: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
1: อยู่นี่แหละ 15%
5: ร้านเลย
0: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมค่ะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
9: วันนี้มีแถมด้วยใช่ไหมอาจารย
10: ์เอาว่ามาเลย
9: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี
10: ่นะครับ
9: ท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
10: ์
9: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
10: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
9: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
10: เลยหรือแม่อะไรนะศิลามณี
9: อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย
10: ์เอาอย่างนี้อาจารย
9: ์ค่ะ
10: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
9: ค่ะ
10: นะเรื่องที่1
9: ค่ะ
10: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันทัดด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภท

0: สัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่น
1: ะ
0: ตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
1: ค่ะ
0: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
1: ค่ะ
0: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
1: ค่ะ
0: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
1: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่ออ
0: ยู่อยู่ด่าไอ้ตะกวด
1: อ๋อค่ะ
0: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
1: ค่ะ
0: 400 500 1,000 ครึ่งพันอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
1: ดูหมิ่นค่ะ
0: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
1: อ๋อใ
0: ช่ป่ะ
1: ใช่อาจารย์ค่ะ
0: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
1: ค่ะ
0: คนชั่ว
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
1: ค่ะ
0: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
1: อ๋อค่ะ
0: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
1: ค่ะ
0: ส่งไลน
1: ์
0: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
1: ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี
1: ้
0: โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
1: อ๋อค่ะ
0: เท่านั้นไม่พอ
1: โดนอีกเหรอคะ
0: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
1: ใช่
0: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
1: อู้ตายแล้วต้องไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
0: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
1: ค่ะ
0: เด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
1: ค่ะ
0: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
1: โอ้โห
0: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
1: ์
0: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช่เขา
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
1: ้
0: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบาๆ
1: อ๋อชำระนี่นะ อะไรแบบน
0: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู้
1: อ๋อ
0: เป็นศัตรูกันตอนทวง
1: โอ้ใช่อาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: I'm not gonna lie.

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพ

0: เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้า

0: ใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัตรหรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี
0: ้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน

0: นอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำ

0: ศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้า

0: ู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: Commercial part, I mean commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการจัดการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็น

0: ก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee. They want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online, and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มี

พิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่สี่
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจังคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆ

ู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย

0: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
1: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
1: เฮ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
0: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
3: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
1: โอ้ย
2: เจ็บ
1: โอ้ยนี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
2: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลย
1: นั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
2: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อุ้ย
4: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอย
4: ไงจ๊ะไม่ต้องตื่นเต้น
2: น่ารักที่สุดเลย
4: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
2: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
1: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
4: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
2: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
4: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามู
2: ด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าอ๋อมีความสุขงำอร่อยด้วย
1: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
2: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
1: เข็มทอง
5: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้นทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
3: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
1: ไม่ได้กันข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้

0: าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
1: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
0: ฮึบเฮ้ยฮะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยหยุดนะ

0: ทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ของไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
1: ตัวนี้มันดียังไงครับ
0: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
1: อ๋อ
0: นะถ้ากินแล้วขวดนึงแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอเ
1: พราะว่ามีปัญหานะครับ
0: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
1: อ
0: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
1: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
0: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
1: ครับ
0: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
1: ม
0: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
1: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
0: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
1: ครับ
0: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
1: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
0: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
1: ครับ
0: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
1: อันนี้ฮะ
0: นมเปรี้ยวฟันดีจริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆก็เป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
1: ๆครับ
0: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
1: ครับ
0: นะครับเอามาทำเราได้โปรดักต์2ตัวครับ
1: อันนี้เป็นนมเม็ด
0: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
1: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
0: เพราะว่าถ้าถามว่าเดลี่โฮมเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าเดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดเดลี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่าเดลี่โฮมเนี่ยจริงๆครับ
0: ไม่ว่าข้อคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ นิเวศในฟาร์มที่ดี
2: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะยังยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้
2: อม
1: จบ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทาง Dairy Home ก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่

รู้หรือไม่และศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจ

0: ส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้ยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บเข้าของรอบบ้านเลยคง
2: จะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้น
1: ถ้าเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนเอ้า
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามแม่ว่าใครจะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้นักกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้ชั้นฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: มีความ

0: เสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1 ใน 6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6 แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5 แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1 แห่งภายในเกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2 วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนไทย
1: จากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูก

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube มาให้ดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้าเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะ

เอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไร่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้อย่าออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะครับแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้นะฮะไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการพนันในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือแน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม
0: 5นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.นายพัชระสุลักษอนวัตรและคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยาสน์จังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รักน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะแห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมธาตุที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4 ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน

ว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังศิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่งหนึ่งโคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70ซมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนก64ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยสอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่มเพลย์การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลด

0: สื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อ
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: คะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆโอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
3: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้วเหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโก
2: ที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็น
0: ตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟัง
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
3: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไป

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้หินเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของหินอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเด
1: ี๋
0: ยว
1: องค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตวนว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
2: มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
3: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
0: ่ๆครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็
0: บริการ
2: บริการใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก
0: ็
2: ค
0: ิ
2: ดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ

0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
1: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
1: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
1: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
1: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวซ่าซึ่งปัจจุบัน
1: น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหน่านิ้วหนีบ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มเก็บ
2: สะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ

0: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่วันเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่วันเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี้เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้น
1: ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มี
1: ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับ

0: ังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบ
2: อันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ต
1: อนนอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสด
1: ครับ
2: นะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคน
1: ครับ
2: นะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับ

0: ครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆการเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
3: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: พูดคุยกับ4ครอบครัวที่สดออนไลน์มาจากแต่ละบ้านนะคะเป็นครอบครัวที่เคยมาออกรายการครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะวันนี้จะได้พูดถึงกำลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็มีมุมมองที่งดงามเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วย4ครอบครัวในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยบุตรเบสค่ะครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลคุณเออัญชลีคุณโยยศสวัสดีและน้องเอวีสวัสดีทั้ง4บ้านค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: วันนี้เราอยู่ห่างๆกันนะคะไม่อบอุ่นเหมือนครั้งก่อนๆที่มา
1: ใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แต่คนแรกที
3: ่ก็จริงๆชอบตากแดดอยู่แล้วครับแล้วก็พอ

0: พอเห็นที่มีคลิปออกมาสอนนะครับเรื่องตากแดดแล้วได้วิตามินดีก็ยิ่งเข้าทางเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ชอบอยู่แล้ว
1: ผมชอบที่หัวคุณหายไปครึ่งนึงในเปด้วยอ่ะ
0: ผมไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านครับถึงผมจะไม่มีเชื้อแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่เยอะแล้วผมก็อยู่ตรงสนามหญ้าครับแล้วก็เอาเปไปผูกแล้วก็ใช้พูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อผ่านปะอยู่ไกลๆเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนอกบ้านเนี่ยนะครับอยู่จนไม่ไหวแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่คอนโดผมเนี่ยนะครับ
1: นี่ฮะพี่หมวยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านเขาอยู่มุมนอกบ้านฮะมุมรั้วเลยฮะสุดมุมรั้วเอาเปไปถึงแล้วก็เห็นเฉพาะท่อนอกนิดเดียวหัวกับตัวท่อนล่างไม่เห็น
2: ค่ะ
1: ครับอ๋อแล้วเราก็คือไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่อยากเข้าใกล้ท่านเพราะท่านมีอายุแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทราบว่าเวลาที่ต้องกักตัวค่ะพี่อุ๋ยเองก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยคือคุณแม่มาส่งอาหารให้เหรอคะหรือยังไงคะ
0: คือผมไปเจอคนที่เขาติดเชื้อวันที่9แล้วเขามาแจ้งผมวันที่11เช้า12ผมก็ไปตรวจซึ่งตรวจมันก็รอ 2-3 วันรอผล2วันก็ผลออกมาไม่มีแต่ว่าไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะมันยังเร็วเกินไปก็เลยช่วงนั้นก็กักตัวอยู่บ้านก็มีคุณแม่ก็ให้ที่บ้านเอาอาหารมาส่งตลอดครับเพราะว่าก็เขาก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อวานก็ไปตรวจโควิดมานะครับผลก็ยังไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่ผมไปทำงานด้วยเมื่อวันที่9เขาไปตรวจโควิดมาเขาโพซิทีฟนะครับก็คือมีเชื้อเพราะฉะนั้นผมก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เลยต้องกักตัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับกลัวไม่มีอะไรจะกินนะครับให้คนรถส่งเขาต้มมาผมเขาต้มมาทำเขาต้มปลาด้วยแม่เอาอย่างละไม่กลัวหกในรถใช่ไหมให้เขาต้มปลาน่ากินมากส่งกล้วยส่งส้มมาโอ้ยเต็มไปหมดนะครับส้มแฮวันนี้รอดอีก1วันก็ขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันครับ
1: แล้ววันที่รู้ว่าพอไปตรวจครบ14วันแล้วแล้วเราไม่มีเชื้อ
0: ก็
1: ดีใจ
0: ใจนึงก็โล่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีครับผมก็กักตัวต่ออยู่มาเกือบหูยเกือบ10วันครับจนกินยาไซนัสกินอะไรแล้วมันหายปกติแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกว่าตอนที่มาตรวจนี่มันเกิน14วันแล้วผมก็ไม่ได้ไปเจอใครจริงๆก็เลยสบายใจแล้วครับนี่ก็ผ่านมาโอ้เดือนเกือบเดือนแล้วครับประมาณครบเดือนพอดี
2: แล้วหมวยทราบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อุ๋ยได้ค้นพบในช่วงโควิดก็คือทักษะของตัวเองในการจับไฟในการเตรียมเซตเพื่อจะถ่ายทำใช่ไหมคะ
0: ก็เนี่ยครับมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือพอมีกล้องบ้างมีอุปกรณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่เคยส่วนใหญ่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องอ่ะเราก็ขี้เกียจมานั่งทำอะไรหลังกล้องแต่พอถ่ายรายการไม่ได้ก็ออกไปถ่ายรายการไม่ได้รายการก็บอกว่าพี่ถ่ายตัวเองได้ไหมมีกล้องไหมมีไมค์ไหมมีไฟไหมผมก็ต้องไปรวบรวมทุกอย่างที่เคยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักทีแล้วไม่เคยได้หัดใช้มันแรกผมก็หงุดหงิดมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มครั้งแรกมันยากพอครั้งที่สองมันจะง่ายขึ้นครั้งที่สามมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็กลายว่ามันทุกอย่างในโลกนี้เลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนรู้กับมันที่เกียจเรียนรู้กับมันแต่พอมีเหตุการณ์บังคับให้เราต้องเรียนรู้เนี่ยมันก็สอนแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เรียนรู้ได้แล้วก็พอทำบ่อยเข้าจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าโควิดหายอะไรที่ผมขี้เกียจจะเรียนรู้มันแล้วรู้สึกว่ามันยากผมก็จะเข้าไปเรียนรู้มันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเอง
2: จากบ้านของพี่อุ๋ยนะคะต้องมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้แค่กักตัวนะคะแต่ก็ติดโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยคุณเอคุณโยและน้องเอวี่ตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ก็โอเคเลยนะคะสำหรับตัวโยเนี่ยเกิน1เดือนแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาตั้งแต่ช่วงกำลังจะ3อาทิตย์ละ2อาทิตย์กว่าแล้วก็ดีนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลับมาแข็งแรงปกติอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบออกกำลัง

0: ะไรเยอะมากก็พยายามทำตามที่คุณหมอ
1: ที่นอนที่อยู่ไปนอนที่โรงพยาบาลเฉย
0: ๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติมาก
1: แข็งแรงมากส่วนพี่เลี้ยงกับลูกพี่เลี้ยงก็แข็งแรงค่ะเพราะว่าบ้านเอเนี่ยติด4คนเลยมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวพม่ากับลูกชายเขาหมด8เดือน
0: ก็ไม่มีอาการอะไร
1: ไม่มีอาการเหมือนกันมีเอหนักอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
2: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
1: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก
0: ็ปอด
1: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักไปกว่านี้กว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
1: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94-95แต่พอกินยาได้วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสทั้งหมด10วันกินไป2โดส
3: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
1: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันแล้วเพราะความที่แบบมันเบื่อแล้วไม่รู้จะทำไงก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ำตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทำกับข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยน้องนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกำลังกาย
4: Good morning everyone Jen we meet you this morning Hi Jen how are you Let's do it
5: จากที่ไหนฮะคลิปเมื่อกี้ครับครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกสไตล์นะครับอยากดูเป็นประจำอะไรเงี้ยครับต้องติดตามทางไหนได
2: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งนึงรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
6: ดูเพลินมากครับคุณผู้ชมก็ต้องหาการติดตามเหมือนกันครับ
3: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบ
7: รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
3: อ้าวข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุด
8: น้องน้องมิกพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
2: พี่ไอไหม
8: ไ
3: อเจ็บคอไหม
2: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
8: ปวด
2: พี่รู้สึกร้อนร้อนรุ่มรุ่มเริ่มมีไข้บ้างไหม
8: มี
2: น้องเบลลุกไปให้ไกลพ่อลูก
8: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจมูกจะแห้งนะลูกใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
7: แต่จริงๆนะบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมานะ
3: ค่ะ
7: รู้สึกว่าที่บ้านพี่ดิ้นประหยัดข้าวไปนิดนึง
2: ทำไมครับ
7: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆจะไม่จะได้ไม่เครียด
2: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
8: คือกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะ
2: ครับ
8: สังคมเขาบ

0: กว่าทางกรมเขาบอกว่าให้ทำแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
1: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็น
2: ปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนนึงก็จะเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วันเสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโดแล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
1: อุ้ย
2: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกสาวผมเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องนึงไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงคุยกับลูกว่าลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูกร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเรา

0: ครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่อ่ะท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทําเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งระหว่างกลางคืนก็จะมีแบบ มีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่
1: ที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ทุลักเล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับทุลักที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยตอบไปนะเพราะเอวีก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี่8ขวบนี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: เลยไม่มีทางที่จะทำได้แน่แน่แต่นี่ลูกคุณรักอยู่ได้ถึง3วันนี่ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วคุณรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกกูรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบ
2: เป็นเ
3: ก่งจริงอะเก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อุ๋ยแชร์ให้ฟังพี่อุ๋ยบอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อุ๋ยเล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองหรือมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าแต่เพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกป่วยจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมมันไม่เหมือนเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิ้วให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่เคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่ามันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกันน่ะเออพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจขึ้นมากครับ
5: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้งอาจจะต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วมี VTR มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
6: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชค
7: ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
8: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทําให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยค่ะอย่าง จากตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาเราก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้น

0: แล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
1: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
2: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห่างเครื่องก็ไม่ต้องไป
3: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเราต้องสู้ค่ะ
4: นี่แหละค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านที่โชเล่ก่อนค่ะ
5: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่าเหมือนบ้านเรานะลูกนะจะไม่เมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกนะคนเล่าร่ำคนเล่าเวลาบางทีก็เข้าห้องดูจะดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างนี้แต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
6: ก็จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันค่ะช่องเดียวกัน
5: แล้วก็บางทีปกติแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหมเก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม่กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมานะลูกสาวที่เป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดพอลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่าครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
6: นะ
5: น้อง
6: คุยกันมาก
5: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างยังไงตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันนี่ตั้งแต่มีโควิดกินข้าวพร้อมกันนะ
6: รู้สึกว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าอยู่ข้างหน้าพร้อมตาทำอะไรก็เหมือนร่วม
5: แต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเกี่ยวกับว่าคือถ้าว่าถ้าโยบายก็ออกมาอย่างไรเราก็เต็มที่นะเราเต็มที่เลยที่ว่าช่วยเต็มที่เลยเต็มที่ตามนโยบายของสังคมเลยถ้าสังคมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
4: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านที่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
7: ผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเขาไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็โทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะไปติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะเป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
4: ค
8: ่
4: ะ
8: แล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
9: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ลใช่ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทำได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงใช่ฉันทำทุกวันฉันก็ทำได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอโรคโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะเฮ้ยโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทำให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือ

0: พอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทำอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทำให้ร่างกายเราต้องสุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโรคภัยมันเป็นข้อดีอย่างนึงจริงคุณหมอเข้ามาพูดกับโยวันที่4-5ว่ารู้ไหมคะที่คุณโยเชื้อออกเร็วมากเพราะร่างกายแข็งแรงมากจากการที่เราออกกำลังกายและดูแลตัวเองในขณะที่อีกหลายคนสุดเพราะร่างกายมีโรคประจำตัวแล้วก็ถือว่าแบบยกมือไหว้เลยว่าถ้าเราออกไปได้นะเราจะใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการบริจาคพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามเลยว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้นะเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
1: ก็เหมือนกันนะคะเองก็คล้ายๆโยนที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งอย่างน้อยการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวก
0: มันเป็น
1: เกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแออาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทำให้คนดีให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงที่แอได้รับเลยคือแบบกำลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่เองมีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอท้ายสุดเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรภาพอะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็เลยรู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทำตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กำลังจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกำลังกายอ่ะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
2: ้ต่อไปฮะครูรักบ้างครับเป็นไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
3: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงนี้ข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทำให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังกันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การบริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนน่ะลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืดคือทุกคนมานั่งด่าเออมันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอยู่งี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมุติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเรา

0: ไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็พิมพ์ด่าหน้าจอหรือว่าระบายอารมณ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเออไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอ๋ดูมาดูนะครับพี่โอที่อยู่วงดูกระดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเราเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: อ๋อคือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะแบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่าการค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุระก่อนค่ะ
0: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
2: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
4: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมันสำคัญที่สุดคือโฮปเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีโฮปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันหนึ่งเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยมากเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามันเฟลขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมีโฮป สถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้าเรารับสารเนกาทีฟมามันก็จะทำให้ตัวเราสุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟเท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
1: คร
4: ับ
2: คุณเอค่ะ
5: คุณเอค่ะ
4: คุณโยกแล้วกันค่ะ
6: เอาเสียงไปซะจะคืออะไรขนาดนั้น
1: ยังเสียงแหบอยู่แล้วเป็นบ้านพี่โจเล่บ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
7: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่สองมาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาเขาทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
8: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทางครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติด
7: ต้องเฝ้าระวัง
8: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่เพราะเขาเห็นเขาติดแล้วเรารีบรังเกียจเขาอะไรที่พ่อเจอ
7: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าไปติดได้ก็เขาหนีแต่ว่าเราเข้าใจเขาบรรลักษ์ชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนครับว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
0: โอ้สาธุครับ
1: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
3: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสได้ยังไงก็แต่ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคน3ประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วกลายเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
2: ม
3: อย่างที่2คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่3คือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตโอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันทำให้เกิดมลภาวะเรียกว่ามลพิษในสังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่หมดเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
1: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอบนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
2: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะคะคุณโยว่าไงนะคะ
4: เข
2: ้
4: าเพลงเลย
2: ใช่ค่ะกำลังจะเข้าเพลงขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ทั้
2: ง4บ้าน
1: นะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะจากคุณอุ๋ยบูดาเบลสพร้อมกับเพื่อนๆในเพลงนี้รอโควิดซาค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไปหาเธอ
1: เ
0: ฉีย
1: บค
0: ล
1: ิ
2: ป
3: โ
4: รงเรียนบอกให้เรียนออนไลน์อย่าออกไปเนี่ยมันอันตรายฉีดวัคซีนก็มีคนเคยตายเบื่อจะตายไม่ได้เจอใครเลยเดือน

สมมุติแต่ละสุดท้ายก็อดหัวใจที่เคยพองโตเธอเอ้ยเดี๋ยวนี้มันหดลงเล็กเหลือนิดเดียว

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่มากจริงๆค่ะ
2: จะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปแล้วค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณด้วยอะไร
3: ก็ขอบคุณครับที่ว่าครับเสียเวลาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแล
4: สู้ต่อไปครับล็อกเสื้อเจ้าเอาใจช่วยครับ
5: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
6: โอ้น่ารักมากเลย
7: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
8: ถ่ายรูปกับจอ
6: ถ่ายรูปกับจอ
9: ขอบคุณครับคนลำเปียกเลยนะ
7: ค่ะโอเคค่ะ
9: ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ
7: ขอบคุณค่ะ
9: ว่าแม่สามีเลยน่ะ
7: ได้ค่ะได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2-2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายหรือยังน่าจะเหมือนนี้ไม่แยกหายากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วหรือ
2: ผมว่าสิลองไปสมัครง่ายกับการเบื้องแม่เพราะสมือเนี่ยอำเภอของเขาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออตัวเมืองหรือบ้านเมืองเขาวิสการจะกินกันมันเรียกว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเขาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลเรื่องสาธารณอำเภอการค้ากันไอ้ที่จะเลื่อนเรื่องกินกันกับพ่ออยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแค้นแก้มดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มแบบหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ

0: อันอ๋อคือมันจะดีนะครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะกัน
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เ
4: ม
3: ื่อเสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกมาก
5: เรียกภาษาเรียบร้อยแล้วครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
8: ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
8: แต่ที่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
9: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
8: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
9: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
8: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
9: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะได้แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ความดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
3: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เรื่องเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้หนึ่งแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันที่สุขหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งทิ้งไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เองชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
0: นะเจ๊
2: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
0: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
2: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
0: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้ะ
2: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: มันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
0: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
1: สีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพระอาจารย์จะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
4: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทั้งตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
6: แต่มาก็ไปคลองหัวคู่ไงพวกคู่นอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอ6 โมงครึ่งกลับมาประมาณ2 โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
7: เวลาที่ไปบินทบาทเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
6: หน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็ฉลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
8: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
8: สวนส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
0: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
9: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
8: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
10: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
8: นนทบุรีประมาณสัก10 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
0: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านใน

0: ขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
1: ลงมาแ
2: ม่ถ้าผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย
1: ไปขม
3: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
1: ก็เกือบทุกวันนะสวยมากพวกถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำอาบใหม่ครั้งหนึ่ง
0: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
3: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
1: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
0: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
3: ไปซื้อมาจากไหนคะ
1: โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
0: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก๊วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
3: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
1: า
3: ะ
1: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไรนาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอกหนุนเวียนอ่ะ
4: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี่
1: ถ้าก็เริ่มอ่ะรั้วไปกินได้หมด
4: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
1: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
3: ขนาด
1: เดียวแต่ในที่มันห้าไร
3: ่แบ่งกี่ร่องคะ
1: เดิมทีมา18ผมรวมได้เหลือ9
3: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
1: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
3: หวานไหมอ้อยสดพี่อ่ะ
1: ก็หวานนะ
4: ตัดชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: เคี้ยวไหวเหรอ
3: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
1: นี่เดี๋ยวต้องลุยรกเข้าไปเพราะที่นี้มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
2: ผมได้ครับ
1: ฮะ
0: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
1: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่นี่ไม่มีผมจะทานอ้อยให้ดูครับ
3: เอาละเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
1: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
3: อะไรคะแข็ง
1: หวาน
3: หวาน
1: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
2: พี่สี่คนอ่ะต้นทุกอย่างอยู่แล้วเพราะผมโบราณ
3: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
1: ต้องบอกเปิดFFPที่ล่าสุดที่ดูใช้จำบ้านเกินที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือ80อ่ะ
4: ไม่มี
1: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
3: ไ
1: ม่จำเมียผมคนเดียว
0: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
1: ไม่กลัวก็เดินมา
3: โอ้ยปลูกตะไคร้อ่ะ
1: ใช่คิดว่าปลูกแล้วมันซื้อดิ
4: รู้เลยทำไมฝนตก
1: ใช่ก็ปักตะไคร้แล้วมันซื้อนี่ปักเสร็จลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
0: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกอย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
4: ต้นสูงๆนี้ต้นอะไรคะเนี่ย
1: ทั้งหลังครับ
4: ทั้งหลัง
1: ทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมากระทับผมมันก็ปลูก
4: เป็นปุ๋ย
1: ใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
0: เพราะอยู่ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
5: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้วแล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห่อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
6: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
7: อ๋อม้าห่อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
8: อร่อยไหม
7: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
0: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห่อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
9: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห่อมาให้ชิมหน่อย
6: พี่มะลิทำอะไรอยู
10: ่ทำเมี่ยงส้มโอ
6: โอ้น่ากินจังเลย
0: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
6: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
0: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโน

0: ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
1: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะ
2: ดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
1: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
0: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
3: เด็กๆแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
4: ฟรีจะมีสักขนนะดอกสโหน่
1: น้ำตาลดีนะคะ
4: เป็นไงคะ
5: อร่อยครับมัน
0: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
6: ของคุณนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็ไปเชื่อมคลองมะกอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้ออกอ้อมนนท์ต้องออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะฮะใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสาระทุกสุขดิบกันบ้างนะครับ
0: ผู้คนที่อยู่ที่นี่
3: ยังไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยพากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุยสาวมันเหลือน้อยแล้ว
2: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
3: ชื่อป้าแด
2: บบ้านทรงไทยแม่สวยมากเลยค่ะ
3: ลอยมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างแล้วก็ต่อเติมที่หลัง
0: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
3: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๋อโจพี่โจออกมาคุยบ้างเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
2: บ้านอาจารย์อะไรคะ
3: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
2: อาจารย์
3: จะเรียกแต่อาจารย์แห้ว
2: อ๋อบ้านอาจารย์แห้วบ้านมรดกเหรอคะ
3: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเรากับเพื่อนกันเคยเรือบดไปโรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
2: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
3: ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วน่ะดูสิแต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วน่ะ
7: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
3: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
7: ใจน้ำหลักของบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่คงเดิมคนเก่าๆก็ไปกันหมดแล้ว
3: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนท์เป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
8: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
8: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังนี้ต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านน่ะต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
8: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง

0: ของคุณลุงอะไร
1: คุณลุงชัยครับ
0: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งอยู่ในคลองนี้นะครับ
3: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40ปีแล้ว
4: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้ออีกแค่ครั้งเดียวโอเคเลยนะ
0: ปลาทูประจำเหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
5: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันแหละ
2: สองสามวันนะครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
5: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกนั่นแหละการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
3: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนท์มากว่า80ปีเลยล่ะครับ
1: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตู่ยังต่อยอดมา
2: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
3: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
1: สวัสดีครับพี่ลุงครับสองโรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยแหละครับ
3: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
6: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ไหนปลาทูอ่ะ
7: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
3: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
8: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเหงือกค่อยๆโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ใช้วางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
9: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนียบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
2: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างนึงเรียกว่าเตี่ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
0: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
2: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะเข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ 1,000 ถึง 1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่เขาทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
3: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
0: หมดไปกี่แข่งคะลุง
5: 120วันนี้เยอะหน่อย
0: ลุงชายวันนี้ไปกี่แข่งคะ
4: 100คร
10: ับ แต่ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
3: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนท์ลุงรงไปคลองบางคูรัตและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
4: บีบแกสัญญาณแกนี่นะ
3: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
0: ลุงสวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สดีครับ
0: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
11: 6เข่งพวกแม่หนา
0: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
11: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
4: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
0: เวลาเราจะ กลเรียกยังไงคะบอกมือเหรอคะ
12: บอกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
0: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือประทู
12: เสียงเรือเขาจำได
13: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำประทูมาตั้งมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้กันแหละแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสักสิบกว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแค่พวกตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนู้นก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
3: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
14: เข่งละ20
15: เข่ง35
14: เข่งละ50เข่งละ100
16: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
17: ค่ะเป็นหลายปีค่ะ
18: วิ่งแมสค่ะ
16: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
19: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
20: ทุกวันพุธ7วันที
21: ทำได้แล้วครับ
3: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
0: วันนี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
22: 100บาท
0: แล้วมาเอาวันไหนคะ
22: วันนี้ค่ะ
16: ซื้อกันมากี่ปีนะคะคุณพี่
19: ซื้อสมัยพี่ยังเด็กวัยรุ่นเลยตอนนี้เกษียณแล
20: ้ว
19: พี่ก็ขายกันหมดอายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
20: เท่าไหร่จะ80อ่ะ
3: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
20: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
16: พี่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
23: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูเขาจะอม
24: รู้จักตั้งแต่เด็ก
20: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
24: เฮ้ยพวก18
16: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
19: ่40-50ปีแล้วมั้ง
16: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
19: ่ใช่
3: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกประตูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
0: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
20: หมาออกมาที่แสดงว่าเด็กจิตต้องซื้อแน่วันนี้
0: บางทีจะลงบีบแกแป้นเรารีบพี่มานู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
20: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
3: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
14: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
14: คะไม้เก่าอะครับ
3: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
14: เป็นแล้วป่ะเนี่ยไปไหนแวบเลยเนี่ย
16: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
25: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมือกแต่ถ้าเห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
0: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
14: เรือฟ้าม
0: ไ
14: งคะ
0: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
14: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
0: ทำไมลุงเข้าไปได้อะ
14: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำยังอดพลาดไม่ได้ฟ้าม
3: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
13: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่ดีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าตัดแต่ว่าเอาปลาแล้วมาขายก็ได้ไม่ใช่
0: กินอยู่9เดียวยากค่ะ
26: เ
0: พรา
26: ะว่าที่
0: นี่
26: สด
0: และ
26: กดมาก
0: ค่ะ
26: ไม่ยังคะ
0: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
27: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานมั้ยคะ
14: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
3: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของ

0: าวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
1: เราจะเปลี่ยนอะไร
2: อร่อยค่ะ
1: ตัวตน
0: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ีคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้กับมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: การลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมาครับผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งจ
2: ังก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโ
1: ซนฉากฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดว่านึกไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: พับได้ครับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ไ
2: อ้จริงๆแต่พาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พี่แก้มีไหม
0: ชมมาดิกูไปยังไงผ่านวันอายุก็จุดพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้ไปดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: นะ
0: ครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก
2: ็
0: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
2: ่
0: างเงี้ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่ฮะ
0: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยเราตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อรองลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อรองนี่ไง
2: การซ้อ

0: องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวผม
1: จะลองสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อแน่นแน่นแน่น
0: เป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
1: แน่นนะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
1: ครับนี่นะฮะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
1: อ
0: ๋
1: อคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่างนี้
1: ถูกไหมอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามช
1: ิ้
0: นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
1: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
1: อันนี้ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
1: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกอะไรบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
1: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
1: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
1: เออ
0: ซอร่อง
1: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได้
0: เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
1: ยาว1เมตร70ก
2: ็มาเราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
2: 40เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
0: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
1: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยเยอะแล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: เซาะร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: อ๋อ
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คิดภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเป็นมนอยู่
2: ก็ถ้าคุณผู้ชม
0: สังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค่
0: นิดเดียว
2: น
0: ิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็น

0: เราเป็นมนต์ไว้เนี่ยฮะทีมหน้ามนต์ไว้เราก็เลยทำนี้มนต์ด้วยฮะ
1: พอดีกัน
0: อุ๊ย
1: นี่เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วผมแ
1: หมฮะพอดีเชียว
2: แน่นเนาะ
1: โอ้โหตก
2: นี่โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
1: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
2: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
1: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
2: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างง
2: ี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
2: แผ่นที่2ก
0: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
2: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
2: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
2: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
2: ้เนี่ย
0: ตลอด
2: นี่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
2: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
0: เนี่ย
2: ก็ชิ
0: ด
2: ไปแล
0: ้
2: ว
0: พอดี
1: เป๊ะทีนี้ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาตอกกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
1: เหมือนซอร่อง
0: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
1: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านนึงเวลาประกบอ่ะพี่จ๋า
2: เนี่ยเดี๋ยว
1: ใส่ก็ลบตอกทีเดียวเลย
2: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
1: เอาแล้วอย่างงี
2: ้ฮะ
1: แล้วอย่างงี้ตอกแล้วงี
2: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: เอาออกได้ใช่มั้ยคะ
2: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่มั้ย
2: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอย่างงี้ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: จะ
2: ฉีก
0: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตรงลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้
1: ก็ได้
2: แล้วก็เสร
1: ็
2: จ
0: ชนตอก
2: ค
0: นเลยอย่าง
2: น
0: ี้
2: เลยมันจะสะดวก
1: แบบนี้
2: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะหรอก
0: ถูกต้อง
2: ใช่
0: ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
1: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
1: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะ
2: นั่น
0: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
1: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี่หน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีเราต้องยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือ

0: มาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีทาง
2: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
0: ถูก
2: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
0: ถูกต้องใช่นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
2: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
0: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
0: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
2: เป็นปกติน
0: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
0: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
1: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
2: แล้วแต่ว่า
1: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
0: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จแล้วเสร็จผมก็จะโป๊ะอุดรูพวกนี
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
0: โอเค
1: กี่ชั้น
2: เด
1: ี๋
2: ยวเดี๋ยวมีชั้นว่างอีกเน
1: า
2: ะ
1: กี่ชั้นดีย
0: ังหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
2: ชั้นเดียวก็พอเน
1: า
2: ะ
1: ชั้นเดียวเหรอ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ป
0: ุ้ง
2: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
1: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
2: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
1: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้4แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามากท
1: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
1: ใช่ไ
0: หมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
1: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทั้งชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
1: ช่องละ8แผ่น
0: โอเคทั้งนั้นให้นึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: างของบานพับเองนะคะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้
4: 3
3: เพราะว่า
4: แต่เนี่ยเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: จะต้องขาถ้ามันต้องได้ก็ติดแผ่นยางได
3: ้เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ๆขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ได้
2: นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ฮะอันนี้ติดนี้ไหม
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไร

0: รียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเรา
2: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเมนซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับมายื่นชำระค่าธรรมเนียม

สารภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราะหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุก

0: กือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
1: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
2: ครับ
1: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
2: ตอนล่าง
1: เราก็วางหลักอย่างเงี้ยส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับ
3: เรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ใช่ครับ
0: ให้บริการเลยนะถือว่า
1: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก20 เมษายน 2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย
2: ์
1: คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
3: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี2-3ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
2: โอ้ครับ
1: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยเราถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ
3: ครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
2: ์
1: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
1: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดี
2: เยอะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับ เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
3: ที่มีการปิดตัว
1: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
0: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย์
1: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได้
2: ครับ
1: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
2: ครับ
1: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
2: ครับ
1: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
2: ครับ
1: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างแล้วเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนี้ก่อนก็ช่วยเขียนให้
2: ครับ
1: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นนะอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
1: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงนะอาจารย
0: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
1: ไม่ต้องครับ
0: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู
1: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับครับ
1: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้คณะในเนื้อของคดีจริง
2: ครับ
3: ครับแล้วในปัจจุ

0: บันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย
1: ์คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
1: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
2: ครับ
1: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
2: ทราบสิทธ
1: ิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
1: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
1: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
2: หัวใจเลย
1: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความยอมชอมกัน
2: คร
1: ับ เราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
1: นั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
1: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให
2: ้
1: เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็คือว่า
2: ความเป็นธรรม
0: เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: คร
0: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษสารและของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
2: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูสารวันนี้เราพาไปดูสารชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญาน
2: ะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของสารแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้สารแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการเหลือของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 1จังหวัดสระบุรีภาค 2จังหวัดชลบุรีภาค 3จังหวัดนครราชสีมาภาค 4จังหวัดอุดรธานีภาค 5จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8จังหวัดภูเก็ตและภาค 9จังหวัดสงขลา
4: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะพบกับพี่ออย
7: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้
6: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
7: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคน
6: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
7: ใช่ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
6: เป็นเรื่องท่อกทม.
7: ใครชดใช้ค่ะ
8: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
9: จะไปรถเม
8: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเจ้า
9: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
8: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
9: ไม่ไปจะรอรถเมย
8: ์เชื่อผมเถอะจะเสียใจนะ
10: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันรุ่นอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
8: เจ๊รอละอยู่ไหมอ
10: ยู่นี่
8: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่พอจะว่าอันนี้ก่อนของฝาก
10: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
8: เดี๋ยวมาเอาคืนนะทำอะไรอ่ะเป็นไร
10: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
8: แล้วเดินท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
10: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
8: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
10: ท่อน่ะปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
8: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
10: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
8: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
10: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
8: เอ้าเจ้าของท่อไงกทม.ไง
10: กทม.มันจะได้เหรอ
8: ได้สิก็ท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
10: เออเอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
8: ปรึกษาใครนะ
10: พี่ออยกับพี่แนน
8: เขาช่วยได
10: ้น่าจะได้นะ
8: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
6: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
7: ค่ะ
6: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
7: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
6: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบ สมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะ

0: ปิดทิ้งไว้
1: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้การที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
0: เปิดได้ยังไง
1: เปิดได้ยังไง
0: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่แอร์เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
0: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
1: ลูกจ้าง
0: ที่คนนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
0: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็
1: น
0: กรณี
1: พ้อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
0: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
1: ค่ะ
0: ค่ะว้าวอุ้ยพี
2: ่
0: นวดเลยค่ะ
2: ทำไมนวดนวด
3: เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
2: จริงเปล่า
3: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
2: ขอเป็น15
3: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่ดวงใ
2: จอย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นพี่บ่เฮ้ย
4: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
2: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
4: 15% ไหนเนี่ย
2: อยู่นี่แหละ 15%
4: ร้านเลย
3: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
5: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย
6: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
8: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
5: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย
8: ์อ้าวว่ามาเลย
5: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่
8: น
5: ะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยสิคะอาจารย
0: ์
5: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย์
8: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
5: เอาไม่ใช่คงไม่ใช่
8: หรือแม่อะไรนะ
5: ค่ะ
8: ศิลามณี
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
8: ์เอาอย่างนี้อาจารย
5: ์ค่ะ
8: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
5: ค่ะ
8: นะเรื่องที่1
5: ค่ะ
8: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะ
5: ค่ะ
8: ตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี
5: ้ค่ะ
8: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
5: ค่ะ
8: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
5: ค่ะ
8: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
5: ค่ะ
8: มีใครเชื่อไหมว่าเป็นชาติหมา
5: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
8: ยูยูดาไอ้ตะกวด
5: อ๋อค่ะ
8: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
5: ค่ะ
8: 400 500 1,000 ครึ่งพันนะอาจารย
5: ์ค่ะ
8: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
5: ดูหมิ่นค่ะ
8: เป็นเปรตใครเชื่อเป็นเปรต
5: อ๋อใ
8: ช่ป่ะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
5: ค่ะ
8: คนชั่ว
5: ค่ะ
8: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
5: ค่ะ
8: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
5: อ๋อค่ะ
8: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
5: ค่ะ
8: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
5: ค่ะ
8: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
5: ค่ะ
8: ส่งไลน
5: ์
8: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
5: ค่ะ
8: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
5: ์
8: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
5: อ๋อค่ะ
8: เท่านั้นไม่พอ
5: โดนอีกเหรอคะ
8: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
5: เออ
8: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะ
5: อ
8: าจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
5: อู้ตายแล้วต่อไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
8: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
5: ี้ค่ะ
8: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
5: ค่ะ
8: เออเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
5: ค่ะ
8: เด้งที่หนึ่ง
5: ค่ะ
8: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
5: ค่ะ
8: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
5: โอ้โห
8: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
5: ค่ะ
8: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย์ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
5: โอ้ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
5: ้
8: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
5: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
8: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
5: ้
8: เป็นศัตรูกันตอนทวง
5: โอ้ใช่อาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud

มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวินหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในมาร์กในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
5: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
4: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายมาร์กและนายบอยแล้วนายมาร์กและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
6: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
4: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
0: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและหลักของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: VVOThe commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e

สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายประสบทุกข์ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราอ่ะเรามาพยายาม

0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายๆที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

พาผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีหน้าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทอเรียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับ

0: ดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
1: ์
0: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักรีมันเป็นธุรกิจที่มีท่อมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้วอชบอลเนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
1: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
0: ์
1: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
1: อ
0: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เข้าเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสโตเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
1: ค
0: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการแปลผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
1: ม
0: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
1: อันนี้คือไปพูดคุย
0: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไ
1: ม
0: มันถึง scale ไม่ได
1: ้
0: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
1: ้
0: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยทูล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
1: ค
0: ่ะนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
1: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผมพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
0: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทิซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
0: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปที่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี
1: ้
0: ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
0: ๆ
1: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะสมนะครับบอกเลยตัว locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหม dot matrix กันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสิ

0: ไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
1: ้
0: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่เนี่ยเข้าใจไหมซักอบลี่ตัวเนี่ย
1: ชัดขนาดนั้นแล้ว
0: ชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรีสปอนส์มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบ็กที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละ
1: ค่ะ
0: ตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย
1: ฮงจุ้ยดี
0: ฮงจุ้ยดีอะไรเขาเรียกฮงจุ้ยใช่ไหม
1: ฮงจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
1: อ
0: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: ไปเสร็จอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปสนีทตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได
1: ้
0: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได้ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะ
0: อ
1: ันต่อมาคือตัวนี้Shopbox
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
1: ค่ะ
0: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับ

0: คนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆ faster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วย อย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 1,000 นึง
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำ ไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัพชอบเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะหรือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
0: ้
1: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้องคร
0: ับอย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.wa.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อาก็แจ้งอาแหละก็แจ้งถึงได้หน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกเที่ยงเที่ยง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอเที่ยงเที่ยง
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มเด้เนี่ย
1: สิเที่ยงให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทํานี่เปิ้ลมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่กว้าง
1: ท
2: ำ
1: ก
2: ัน แล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำก
0: ันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้ว
2: ทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทำกันแล้วทพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: พอ
2: ให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้ยจบของมึงแก้วแ
2: ค่นั้นแม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซะแม่

0: บัดที่นี่ที่หอยปันนะ
1: มึงปันไว้ป่ะล่ะ
0: ไว้ร้องเบิ่งก็สั่นอายไฟลงไฟเด้อ

quá.

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: มาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายอันนี้โอ้ย

0: เป็นยังคือหายแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ดูเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นนำ
0: เอามานี่ดูลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกันแท้ยังบอกงี้
3: พี่ยากกระแทก
0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาฮักแพ่งกัน
3: เป็นที่ละสู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะแล้วพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่ออกอะไรกันจะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมก็ไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายนะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: แจ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านมันแผล
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไม่หรอกคิดว่ามันเป็น BTS หรือยังไงไ
2: ม่สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆทั้งหน้าท่านสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป
2: ็นยังไงมีคนช่วยป้า
1: แล้วนะเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
1: 70,000 เองเหรออ
2: ืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
1: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
0: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
3: คุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมหนึ่งก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแดรี่โฮมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าแดรี่โฮมนี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
4: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
3: ครับ
4: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรคือตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
3: เ
4: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันนี้มันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรโคนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ
3: ่
4: ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
3: ม
4: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
3: ครับ
4: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม่เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้ว
3: ครับ
4: เพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
3: ก็เอาคุณภาพมาสู
4: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
3: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
4: ใช่ครับ
3: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังออร์แกนิกด้วยซ้ำ
4: ครับตอนแรกเนี่ยเรกูเลชันออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอาเรกูเลชันของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับเรกูเลชันไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมีแอเรียใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
3: ครับ
4: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
3: ไม่เหลือที่แล้ว
4: ก็เหลือไข่แดงตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนแล้วเราลดไอ้บาร์เรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
3: ้
4: ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
3: ครับ
4: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
3: ๆ
4: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
3: ๆ
4: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
3: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
4: ใช้ขนาด
3: เล็กสภาพภูมิอากาศทั้งหมด
4: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ย

0: อุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่
1: ากำไรเยอะ
0: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
1: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี
0: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
1: บ
0: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
1: ก็ยังดียังมี
0: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งนึงเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่สองเนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อแน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพรวบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: คร
0: ับ เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตรแฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะมั้ยครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นน่ะเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเรา
1: ครับ
0: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดมั้ย
1: ครับ
0: 2เขานั่งดูแดรี่โฮมอยู่ว่าแดรี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดจ้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช่
0: ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะ ค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟายGMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้าอะไรใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะค
1: ุ
0: ณนึกออกไหม
1: ได
0: ้คือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยม
1: ี
0: หลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง
1: ่
0: ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ยทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กจีอีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต์ต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยไปทำพันธุ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดนึงเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทน
0: ครับ
1: มันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับนี่ผมเป็นสิ่งนึงที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะฮะสุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟลก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมานะครับเอามาทำเราได้โปรดักต์2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: แต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ โปรดักต์ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดแดรี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: นแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปช็อปแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของว
1: ัวใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกลี่นมให้เห็นคอกลี่นมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกลี่นมต้องสะอาดแบบเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: ,
1: รบ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระน
0: ี่
1: ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก
0: ็
1: คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถ
0: ึ
1: งจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับ
0: เขาม
1: ีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤทธ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับต
0: ั้
1: งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะคร
0: ับ
1: นมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดี
0: ค
1: ุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะคร
0: ับ
1: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
0: ์
1: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปานกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ย
0: ั่
1: งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤทธ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหาร

อย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแกนกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะ

ให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิตปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัทรีคอลครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะเป็นก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วเราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมันแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮียเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซันก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: ดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะ งานเขาเรียก Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปากีสถาน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่คร
1: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า Dtac Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างคร
1: ับก็ถือว่าเจ๋งมากเขาก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพละกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี้ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุปผาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่าตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: แต่ว่าเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้ใช่ไหม
0: ฮะถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลยครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ

0: เอาจริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลง
0: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
0: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: มันเหมือนแคบกว่า
1: ใช่ครับสัมจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
0: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: เก็บข้อมูล
1: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะมีได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ปักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้ร่วมลงพื้นที่ของเรา

0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็เราทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโล

0: ที่มาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่ม recount เนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกล
1: อ
0: นช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
0: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดัมเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไง
0: ครับก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้
1: ม
0: ากแล้วตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
0: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเราขับไปธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: ด้วยความเสี่ยงเนาะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดี

0: านเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นรู้สึกเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรเรียกว่าการจะทำ startup ประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำนะครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหน

การหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมาก

0: แล้วก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของทีมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนโรมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนโ
0: ร
2: มอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป
0: ็
2: นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
0: ่ๆครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเยอรมัน
0: ครับ
2: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงาน

0: ตั้งแต่หกโมงแล้วเราก็เลิกบ่ายสองโมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่ายสองโมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่ายสามโมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
1: ครับ
0: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
0: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมครับ
2: ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีฮะก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่คร
2: ับ นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่ไว้เรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
1: ครับ
2: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้ครับ
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะ
2: ครับ
1: จริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮิมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่าง

0: สมบูรณ์
1: ใช่
0: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
1: ดีครับ
3: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
0: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

สารพันเหลืองไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและทรงกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจังได้ลองเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู้ซ่อมรถยนต์ที่บ่ชอบด้วยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบ

กับกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาสาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิแซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสันปกครอง1355

0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่ว่าสามารถนำความรู้นะคะมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไหมคะที่ประสบเหตุของหายนะคะเจอของหายหรือแม้กระทั่งซ้ำร้ายไปใหญ่เจอศพคนตายนะคะเวลาเดินออกไปจากบ้านปุ๊บอ๋อมีคนเสียชีวิตอยู่อาจจะถูกรถชนหรือว่าถูกกระทำอะไรมาก็แล้วแต่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่า

เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้แต่ถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นกับคุณล่ะคะคุณจะทำยังไงดีคะค่ะวันนี้ค่ะทนายใจดีของเรานะคะก็จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเหตุนะคะต่างๆการแจ้งความแจ้งเหตุนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุต่างๆนะคะในชีวิตเราแล้วเราจะไปแจ้งเหตุยังไงคะคุณผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้เราไปพบกับช่วงแรกกันก่อนเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมาพร้อมกับนะคะพี่ทนายใจดีของเราที่จะมาคอยไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทนายวิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการแจ้งเรื่องต่างๆ
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนเราจะไปพูดคุยกันในแง่ของกฎหมายถามก็เลยว่าพี่วิรัติเป็นทนายเองเคยประสบเหตุไหมคะว่าเจอของหายหรือของหายต้องไปแจ้งเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมก็มีนะครับอย่างเช่นบางทีสมัยเด็กๆผมเนี่ยก็ชอบบางทีกระเป๋าหล่นมั่งอะไรมั่งบัตรประชาชนหายอะไรต่างๆนานาก็ไปแจ้งครับไปแจ้งเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเราก็นำไปเขาเรียกอะไรทำบัตรใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วเคยแฟนหายไหมคะ
1: ก็ใจหายครับ
0: ค่ะอันนี้เราข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะดราม่ากันใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครกันดีกว่าค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว
1: ่
0: าเวลาที่ของหายขึ้นมาเราจะต้องทำยังไงกันดีค่ะไปรับชมค่ะ
2: จอยขับรถมาเยี่ยมเพื่อนที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาล
3: แล้วดีขึ้นหรือยังเนี่ย
4: ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีแรงอ่ะแต่ว่าหมอให้พักฟื้น
2: หลังจากเยี่ยมเสร็จกำลังจะเดินทางกลับถึงรู้ว่าตัวเองทำกุญแจรถจนหล่นหายจอยจึงรีบกลับไปที่รถโชคยังดีที่รถยังอยู่ที่เดิมจอยจึงเริ่มเดินหากุญแจรอบๆรถจอยเดินหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบจนมาเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่ติดไว้ที่หน้ารถ ถือเป็นโชคดีของจอยที่มีคนเก็บกุญแจไว้ให้เธอไม่อย่างนั้นคงมีคนช่วยเธอขับรถแน่นอน
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะนับว่าโชคดีมากเลยที่พี่คนนี้ไปเจอพี่รปภ.คนดีเข้าอันนี้ถามเลยคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจทรายเลยว่าแล้วถ้าไม่ใช่พี่รปภ.ไปเจออาจจะเป็นมิจฉาชีพเดินผ่านมาเจอกุญแจหล่นอยู่แล้วก็ไปลองเอารีโมทอัตโนมัติเนี่ยไปไล่หารถดูจนเจอรถแล้วก็ขับรถออกไปขายเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ค่ะคนนี้จะมีความผิดยังไงคะคนที่เอารถไปเนี่ยค่ะ
1: ก็โดยหลักคือเป็นการนำทรัพย์คนอื่นไปนะครับก็เป็นการเรื่องของลักทรัพย์นะครับก็มีโทษจำคุก3ปี
0: อันนี้ก็ถือว่ารักทรัพย์หรอคะเขาเจอนะคะ
1: ไม่ครับมันเป็นทรัพย์คนอื่นนะครับทรัพย์คนอื่นแม้ว่าจะยังคือมันยังอยู่ในความครอบครองเขาอยู
0: ่
1: นะครับเราเพียงแค่มีวัตถุในการที่ไปเปิดรถเขาเท่านั้นเองนะครับคือทรัพย์จะเป็นของคนอื่นยังไงก็ต้องรับผิดชอบอะครับก็คือต้องรับในเรื่องของคดีลักทรัพย์
0: ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสงสัยมากเลยเพราะว่าบางท่านค่ะมักจะเจอของหายเจอกระเป๋าสตางค์หล่นเจอกุญแจรถอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: สิ่งแรกเลยที่ควรปฏิบัติเวลาเจอของคนอื่นทำตกไว้เราควรทำยังไงคะ
1: ครับจริงๆมีขั้นตอนตามกฎหมายเลยนะแต่ผมเล่าให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของเราก็หยิบเลยไปให้เขาที่มือนะครับก็ไปให้เขาแต่กรณีส่วนใหญ่ที่เราก็คือไม่รู้ว่าใครนะเป็นเจ้าของนะครับเราก็นำไปให้พนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเป็นคนแจ้งหายนะครับเพื่อจะให้เรียกคนที่เป็นเจ้าของมารับคืนนะครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วิธีที่ดีกว่าคือเรารู้ว่าใครทำหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเพื่อป้องกันเนี่ยเราไปให้ตำรวจก่อนจะดีกว่าไปคืนเจ้าตัวไหมคะหรือว่าไปคืนเจ้าตัว
1: ก็ได้ครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับต้องถ้านำไปให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสอบถามให้เขาคนเป็นเจ้าของสามารถแสดงตัวได้ว่าเอ้ยอันนี้ของเรานะครับ

0: ถ้าเป็นสมมติเป็นเรื่องรถเป็นกุญแจอะไรเงี้ยครับเราก็สามคนที่เป็นเจ้าของจริงๆมันต้องมีทะเบียนรถมันจะต้องมีหลักฐานว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆนะครับไปนำไปแสดงผมว่านี่ก็น่าจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ที่ใส่ถามอย่างนี้ค่ะเพราะว่าใส่สงสัยอย่างเช่นแบบเราเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งมีบัตรอยู่เต็มเลยเราไปส่งคืนตำรวจ
0: ครับ
1: สรุปเจ้าของมาเอาคืนเจ้าของถูกต้องใช่เจ้าของกระเป๋าแต่มาวุ่นวายกับเราอะค่ะว่าเงินหายไปอย่างนี้ค่ะเราจะมีความผิดไหมคะ
0: ไม่มีความผิดแล้วครับแต่เป็นเคยมีอยู่คดีนึงครับเป็นของลูกความผมเองเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับ
1: ค
0: ือของเขาเนี่ยกระเป๋าหายนะครับแต่ได้คืนนะครับก็แต่ว่าพอกระเป๋าที่ส่งมาเป็นส่งทางไปรษณีย์นะครับ
1: ค
0: ือเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย 2,000 บาท
1: 2,000 บาท
0: แล้วเขาก็ได้กลับคืนมานะครับได้กระเป๋าหนังกลับคืนมานะครับแต่ในกระเป๋าเนี่ยก็เงินไม่มีแล้วแต่บัตรครบเลยแต่เขาเขียนข้อความว่ากระเป๋าคืนให้แต่เงินผมขออ
1: ้าวอันนี้ก็ว่าไปก็น่าจะให้เพราะขอกันดี
0: ๆแต่ว่าจริงๆก็มีความผิดแต่ว่าคือเจ้าของเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยสุดพวกบัตร ATM อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องไปทำใหม
1: ่
0: มันก็เป็นอีกแบบนึงไปนะครับ
1: อันนี้ก็ถ้าอารมณ์อร่อยกันได้ก็ให้กันไปนะคะอันนั้นในส่วนของคนที่เจอของหาย
0: ค่
1: ะแล้วในส่วนของคนที่เป็นผู้ทำของหายบ้างนะคะหาของตัวเองไม่เจออย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หายเงี้ยค่ะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยค่ะ
0: อย่างแรกก็คือเราก็ลองหาดูก่อนถ้าหาไม่ได้จริงก็ต้องไปแจ้งความในท้องที่ต้องระบุนะครับว่าต้องไปที่ท้องที่ที่เราคิดว่าหายนะครับอย่างเช่นมีอยู่คดีนึงคือเขารถเขาหาย
1: ค่ะ
0: นะครับรถหายเนี่ยเขาไปหายอยู่ตรงสถานที่หนึ่งโดยสอนอหนึ่งนะนะครับแต่ดันไปแจ้งความอีกที่หนึ่งซึ่งตำรวจเขาจะไม่รับแจ้งนะครับคุณต้องระบุให้ชัดก่อนว่าคุณหายจุดไหนแล้วคุณก็ไปแจ้งในสถานีที่เขาดูแลรับผิดชอบบริเวณนั้นๆนะครับตัวนี้ต้องเข้าใจก่อน
1: แต่คำถามนี้เป็นคำถามคลาสสิกเลยเวลาไปหาตำรวจก็คือของหายที่ไหนคือบางทีกระเป๋าสตางค์ค่ะเราไปมาหลายที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าหล่นตรงไหนจริ ง
0: ที่ครับว่า
1: จ
0: ริ งไปที่ไหนก็แต่ถ้าเราประสงค์จะแจ้งที่นี่แล้วก็ต้องบอกมันหายในท้องที่นี้แหละ
1: อย่างเช่นเราไปมาหลายที่หลายที่มาจบลงตรงรู้ตัวว่าหายตรงที่นี
0: ้เ
1: ราก็สามารถแจ้งสอนเรา
0: คือจะแจ้งถามว่าจะได้ของคืนไหมผมว่าร้อยละแปดเก้าสิบไม่ได้คืนหรอกส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะแจ้งเพื่อเอาหลักฐานตัวนี
1: ้
0: ไปทำบัตรใหม่นะครับแต่ดีดีบัตรประชาชนไม่ต้องแล้วสามารถที่ไปแจ้งทำได้เลยนะครับแต่พวกบัตรอื่นๆเช่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรใบขับขี่เรื่องต่างๆเนี่ยต้องยังคงต้องมีบันทึกของทางเจ้าหน้าที่เพื่อนำหลักฐานเนี่ยไปทำใหม
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะกลับไปที่คำถามตอนเปิดรายการเหมือนจะพูดเล่นๆแต่อันเนี้ยคิดจริงค่ะแฟนหายไม่ได้พูดถึงของพูดถึงคนละ
0: ครับ
1: ถ้าแฟนหายหรือคนในบ้านหายทำยังไงคะต้องแจ้งเหมือนพวกสิ่งของหายไหมคะ
0: เช่นกันครับคืออันนี้เราเข้าใจกันส่วนใหญ่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่าถ้าคนหายเนี่ยเราต้องรอ24ชั่วโมงไปถ
1: ึ
0: งไปแจ้งนะครับแต่ความเห็นของผมเองอะผมว่าคงไม่ทันนะครับบางทีถ้าหายจริงๆผมว่ารีบไปแจ้งนะครับเขาจะไม่รับผมก็ต้องรีบแจ้งเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพนักงานตำรวจหรือว่าต่างๆสามารถที่จะสกัดจับได้เกิดในกรณีเป็นเด็กเราหายหรือต่างๆเนี่ยผมว่ามันควรที่จะสามารถหายแล้วทราบเรารีบดักก่อนถ้ารอ24ชั่วโมงมันอาจจะไปไหนตัวไหนแล้ว
1: อันนี้นะ คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรับแจ้งใช่ไหมคะถ
0: ึ
1: งแม้จะไม่ครบ24ชั่วโมง
0: อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าที่จะรอถึง24ชั่วโมงครับมันก็ไม่มีอะไรแก้ไขได้แล้ว
1: ก็คืออยู่ที่ดุลพินิจของคุณตำรวจว่าจะรับแจ้งหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าสมมติไม่รับแจ้งนี่ลงเป็นบันทึกประจำวันได้ไหมคะว่าหายออกไปจากบ้าน
0: ได
1: ้3-4ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างง
0: ี้ทำได้ครับ
1: ได้นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปที่พี่รปภ.อีกนิดนึง
0: ครับ
1: อยากให้พี่ทนายวิรัติค่ะวิเคราะห์นิดนึงว่าพี่รปภ.ที่ทำแบบในละครนี่ทำถูกต้องไหมคะ
0: ก็ถูกต้องครับก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเขารู้ตัวเจ้าของเขาก็สามารถที่จะนำไปให้หรือว่าติดป้ายเพื่อให้เขามาได้เพราะหน้าที่หลักของรปภ.คือการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ที่มาใช้บริการนี่ครับเขาก็มีสิทธิ์ที่ทำตรงนั้นเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็ดีกว่าไปฝากให้คนอื่นเจ้าของเนี่ยยังไงเขามาดูที่รถเขาก็น่าที่จะกลับไปดูที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยได้นะครับ
1: แล้วก็มาแสดงตัวกันอีกทีว่าเป็นเจ้าของรถที่แท้จริงถือว่าพี่รปภ.ทำถูกแล้วแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาคุณผู้ชมนะคะพบของหายนะคะเราก็รู้แนวทางแล้วว่าต้องทำยังไงก็คือไปแจ้งคุณตำรวจนะคะแล้วก็ทางที่ดีเลยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมของหายเองนะคะก็ไปแจ้งคุณตำรวจเช่นกันและในส่วนของคนหาย นะคะอันนี้ความรู้เพิ่มเติมมาก็คือสามารถแจ้งได้ถึงแม้จะไม่ครบ24ชั่วโมงก็ตามค่ะค่ะและเรื่องของการแจ้งเรื่องต่างๆนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกหลายเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะที่ต้องเจอแล้วก็ต้องไปแจ้งความกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมในละครตอนที่2กันค่ะ
2: ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชายสองคนสนทนากันถึงคนในหมู่บ้านที่ตายด้วยโรคเอด
3: เฮ้ยช่วงเนี้ยนะคนในหมู่บ้านเราอะเป็นโรคเอดตายกันเยอะเพราะมันไม่มีวิธีรักษาดิน่ากลัวจริงๆเลยว่ะ
4: เห็นว่ามีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะเว้ยรักษาแบบหายขาดเลยว่ะ
3: ดอกไม้อะไรวะมันวิเศษขนาดนั้นอะช่วยบอกฉันหน่อยดิฉันได้เก็บไปบ้าง
4: เฮ้ยแค่ดอกไม้เนี้ยมันชื่อดอกไม้จัน
3: แล้วมันขึ้นที่ไหนวะ
4: เอ้าก็ขึ้นบันไดซ้ายลงบันไดขวาไงล่ะวะ
3: ขึ้นบันไดซ้ายลงบันไดขวาเฮ้ยนั่นมันตายเลยเว้ย
4: อ้าวก็ตายอ่ะดิ
3: เอ้าถ้าเกิดคนในหมู่บ้านเราอ่ะตายขึ้นมาจริงๆเราจะทำไงวะ
4: เอ้าทำใจดีวะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเป็นเรื่องธรรมดา
3: ถ้างั้นฉันก็ต้องทำใจบ้างแล้ววะ
4: เฮ้ยใครตายวะ
3: เพื่อนข้านี่ไงยังไม่ตายหรอกแต่ใกล้แล้วล่ะ
1: ครับพี่ทนายวิรัตคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเลย
0: ครับ
1: นะคะอันนี้อย่างที่คุณพงษ์กับคุณธรคุยกันนะคะว่าถ้ามีคนตายในบ้านจะทำยังไงนะคะเริ่มแรกเลยต้องทำยังไงคะระหว่างที่จิตใจเรากำลังแย่อยู่เนี่ยค่ะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่จะแจ้งความหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผู้ที่ต้องดำเนินการคือเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านหรือคนที่พบศพนะครับจะต้องเป็นคนไปแจ้งความนะครับคือตามกฎหมายคือภายใน24ชั่วโมงต้องไปแจ้งนะครับหรือว่าในกรณีที่ไปเจอเราไปพบศพข้างนอกเช่นเราไปสถานที่ทักแห่งนึงเนี่ย
1: ศพนี้อาจจะไม่ใช่ญาติเราก็ได้
0: ไม่ใช่ญาติเราแต่ว่าเราก็พอเห็นแล้วเนี่ยเราก็ในฐานะของคนที่พบศพก็มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องไปแจ้งความนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับ
1: พูดถึงศพที่เจอนอกบ้านแล้วอย่างบางคนนะคะไปเจออาจสมมติคนนอนคว่ำอยู่เสียชีวิตแล้วไม่รู้คิดว่าเป็นลมเป็นอะไรไปพยายามช่วยชีวิต
0: ค
1: ่ะจับแขนจับขาอย่างนี้ถ้าลายนิ้วมือไปติดตรงนั้นถึงขั้นสอบสวนจะต้องมีความผิดอะไรด้วยไหมคะ
0: คือถ้าเป็นผมไม่จับนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาไปประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าหรือมีการทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเห็นอย่างลักษณะเนี่ยคงต้องแจ้งความนะครับเรียกให้ตำรวจมันที่เกี่ยวข้องมาดูดีกว่าอันนี้มันจะปลอดภัยแล้วเพราะว่าเกิดเขาเสียชีวิตแล้วดันมีมือเราเขาไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยผมว่ามันแก้ตัวยากนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้อย่างเรื่องทรัพย์สินค่ะอย่างที่พูดไปตอนก่อนหน้านี้ละเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินอันนี้นึกขึ้นมาได้บ้างว่าถ้าเกิดเราไปพบศพเราเป็นคนไปแจ้งนะคะศพไม่ใช่ญาติเราด้วยค่ะแล้วทรัพย์สินของเขาหายยังไงค่ะถ้าญาติผู้ตายนี่จะมาเอาเรื่องกับเรานี่ได้ไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเราอาจจะเอาไปได้นะครับทางที่ดีเนี่ยผมว่าเราต้องแจ้งกับอะไรที่ไปแจ้งกับทางโรงพักหรือต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะแจ้งว่าเราพบศพที่ไหนและในร่างกายเขามีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องอธิบายไปเลยว่าเขามีพกทองอะไรต่างๆนะครับม
1: ี
0: กระ
1: เป๋า
0: ใช่เพราะว่าอย่างน้อยสุดก็ความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับดีกว่าปล่อยให้เดี๋ยวเกิดภายหลังบอกว่าจริงๆเขาอาจจะไม่พกอะไรมันก็ได้
1: ใช
0: ่แต่ว่ามาอ้างอิงว่าในตัวมีทอง2บาทเนี้ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้คนเวลาเห็นคนตายอะไรก็ไม่อยากจะช่วยนะคะ
0: มันก็เหมือนกันถูกรถชนก็เหมือนกันคนก็ไม่ค่อยอยากช่วยเพราะว่ามันวุ่นวายนะครับแต่ว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือไม่งั้นแล้วมันก็จะไม่มีคนจะช่วยเหลือครับมันก็ต้องช่วยเหลือกันครับ
1: ใช่ค่ะแล้วกรณีตั้งแต่พี่ทนายวิรัตเนี่ยทำคดีมามีคดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายแบบนี้ที่น่าสนใจบ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้เราฟัง
0: คือส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เนี่ยมันบางทีมันเป็นเรื่องคล้ายๆว่าพอเขาตายไปแล้วเนี่ยบางทีเราหาญาติพี่น้องก็ไม่ได
1: ้
0: บางทีในกรณีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายโดยผิดปกติถูกทำร้ายร่างกายซึ่งถ้าเกิดเป็นคนตายปกตินะเช่นคือแก่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการตายอย่างเช่นจมน้ำตายหรือถูกทำร้ายร่างกายแล้วเสียชีวิต กฎหมายมันมีข้อกำหนดอย่างนี้ครับคือมันต้องมีการเรียกชันสูตรพลิกศพนะครับมันต้องมีการ

0: ดำเนินการว่าเขามีการตายด้วยลักษณะอะไรนะครับ
1: การชันสูตรพลิกศพนี่สำหรับตายทุกกรณีไหมคะสมมติตายในบ้านป่วยแจ้งว่าป่วยไม่สบาย
0: ถ้าเป็นการเสียชีวิตปกติเช่นแก่ตายไม่ต้องนะครับ
1: อะไรที่เรียกว่าปกติบ้าง
0: ก็แก่ตายธรรมดาเป็นโรคก็ธรรมดา
1: แต่ถ้า
0: ป่วยก็ธรรมดาครับไม่ต้องแจ้งแต่ถ้าเกิดถ้าโดนพวกของแข็งถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าแทงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจมน้ำตายเงี้ยพวกนี้ต้องไต่สวนต้องเป็นการเป็นการชันสูตรพลิกศพหมดโดยแพทย์นะครับไม่ใช่หมอตำยาที่ไหนต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นผู้ชันสูตรพลิกศพว่าเขาตายเพราะอะไรนะครับ
1: แล้วอย่างเช่นไฟช็อตนี่ล่ะคะไฟช็อตในบ้าน
0: จริงๆไฟช็อตนี่ก็ถือว่าผมว่ามันก็เป็นตายผิดปกตินะครับ
1: ก็ต้องชันสูตรพลิกศพ
0: ต้องชันสูตรพลิกศพครับ
1: ถ้าอย่างนี้คนในครอบครัวผู้ตายไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรคือตรงนี้เราผ่านการชันสูตรได้ไหมคะกรณีไฟช็อต
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้ามันตายผิดธรรมชาติเขาจะชันสูตรหมดไม่งั้นมันจะเขาไม่ออกใบมรณบัตรให้เรา
1: คือก็ไม่ได้เกี่ยวกับความยินยอมของญาติว่าฉันไม่ให้ชันสูตรนะอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โดยหลักมันถ้ามันตายผิดธรรมชาติเขาจะต้องชันสูตรหมด
1: เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจที
0: ่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันตายปกติเช่นอยู่ดีๆนอนไปแล้วป่วยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ชันสูตรพิสูจน์ครับ
1: สำหรับเรื่องของการเสียชีวิตนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ
0: ค
1: ะกับญาติตัวเองแต่ว่าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะขอให้พี่ทนายช่วยย้ำอีกครั้งนึงว่าเวลามีคนเสียชีวิตจะต้องแจ้งภายในเวลาเท่าไหร่คะ
0: ก็คือถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับเจ้าบ้านเนี่ยหรือผู้ที่พบศพเนี่ยจะต้องแจ้งนะครับภายใน24ชั่วโมง
1: ก็เวลามีผู้เสียชีวิตในบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะและถ้าไม่แจ้งจะเป็นยังไงคะ
0: ก็จะมีความผิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงอะไรนะครับผม
1: ค่ะค่ะและเรื่องราวนะคะของเรื่องนะคะการแจ้งความนะคะก็ผ่านไปแล้วอีกเรื่องนึงค่ะแต่ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะพบได้ในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการโดยสารรถรางเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะ
2: สมชายกำลังรีบไปสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความรีบร้อน
3: ไปสนามบินสุวรรณภูมิไหมครับ
4: เชิญครับ yeah!
2: หลังจากขึ้นรถสมชายจึงบอกให้คนขับช่วยเร่งความเร็ว
3: เร่งให้หน่อยได้ไหมครับพอดีเครื่องผมขึ้น4โมงอะครับพี
5: ่
4: ได้ครับได้ครับ
2: รถวิ่งมาได้สักพักก็จอดติดไฟแดงอีกแต่คนขับก็ยังคงใจเย็นสมชายจึงเร่งคนขับอีกครั้ง
3: พี่เร่งหน่อยดิผมว่าต้องรีบขึ้นเครื่องบิน
4: น้องขึ้นเครื่องบินกี่โมง
3: ก็4โมงไงผมบอกไปแล้วนี
4: ่ก็เนี่ยมัน4โมงครึ่งแล้วยังไงก็ไปไม่ทันป่านี้เครื่องมันคงบินขึ้นไปแล้วล่ะ
3: ยังไม่ขึ้นหรอกเชื่อผมเร่งให้ผมหน่อย
2: คนขับฟังแล้วก็โมโหจึงหันมาตวาดสมชาย
4: คุณรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เครื่องยังไม่ขึ้น
3: ผมนี่แหละพี่เป็นคนขับเครื่องบินลำนั้น
1: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะอย่างนี้ไม่ทันเครื่องแต่ว่าจะทำให้คนอื่นไม่ทันอีกหลายชีวิตเลยเพราะว่าเป็นถึงกัปตันเลย
0: ค
1: ่ะแล้วในกรณีแบบนี้ค่ะใส่ดูจากละครแล้วเริ่มสงสัยมาเลยว่าถ้าคนขับแท็กซี่นะคะไม่ได้เพียงแต่ขับช้าอย่างนี้แต่เกิดโมโหขึ้นมาพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารผู้โดยสารสามารถเอาผิดได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะมีเบอร์แจ้งทางกรมขนส่งนะครับก
1: ็
0: คือเป็นหมายเลขนะครับคือเลข1584
1: นะ
0: สามารถโทรไปร้องเรียนได้เลยนะครับเมื่อร้องเรียนแล้วมันมีปัญหาเลยคือทางแท็กซี่จะต้องถูกไปสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดในกรณีมีความผิดเนี่ยอาจจะถูกถึงขั้นยึดใบอนุญาตเลย
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะแจ้งเรื่องนี้เราจะต้องจดรายละเอียดอะไรบ้างคะเกี่ยวกับตัวคนข
0: ับก็คือควรจะจดก็คือ1ทะเบียนรถนะครับสีรถนะครับคนขับท่าทางตรงกับบัตรไหมปกติเนี่ยเวลาเรานั่งแท็กซี่เนี่ยจะมีเห็นไหมครับว่าจะมีกอทอของอยู่ข้างซ้ายมือขวามือนะครับ
1: เคยเห็นค่ะที่เป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ติดข้างๆตรงประตู
0: เราควรจะจดจำนิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยก็ถ่ายไว
1: ้อันนั้นใครเคยทำ
0: นะครับก็ถ่ายไว้เก็บเอาไว้ไม่มีปัญหาคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ลบทิ้ง
1: แอบถ่ายหน้าคนขับเลยก็ดี
0: อ่ะถ้าหล่อได้
1: ก็ดีเราก็ทำเป็นแบบว่าหยิบขึ้นมาเล่นเกมอะไรอย่างงี้ทำเป็นแชทแล้วก็ถ่ายไปเพราะว่าถ้าเขาเห็นเราถ่ายเขาอาจจะอารมณ์เสีย

0: ใช่ใช่แต่ว่าเราหลักเก็บไว้ถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็ลบทิ้งไปแต่ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์มากนะครับ
1: ค่ะอย่างที่ไซเคยถามก็คือไซถ่ายเสร็จรีบส่งไลน
0: ์มันก็สบายใจหน่อยหรือบางสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเขาก็โทรศัพท์มาบอกที่บ้านว่าฉันขึ้นรถคันนี้หมาย

0: ไปส่งรถครับพี่เนี่ยค่ะไม่ยอมไปส่งเราบอกว่าจะไปส่งรถรีบไปส่งรถ
1: ครับ
0: อย่างนี้เราเอาผิดเขาได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวจะว่าแต่คุณทรายนะครับทนายเองขึ้นแท็กซี่ประจำครับเจอไม่ส่งรถก็อะไรอะครับ
0: แก๊สหมด
1: แก๊สหมดนะครับหรือบางทีเขาเหมือนกับว่าผมพอดีผมดำนะครับเขาจะรับแต่ฝรั่ง
0: อ๋อใช่ใช่
1: นะครับเขาจะรับ
0: อันนี้ทำไมอะคะพอจะรู้สาเหตุไหมคะ
1: เพราะว่าฝรั่งเขาสามารถเหมาได้นึกออกไหมครับอย่างพวกเราก็ต้องกดมิเตอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าจะเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเหมาไปพัทยาเหมาไปที่นั่นที่นี่นะครับก็จบแต่จริงๆนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหลอกฝรั่งง่ายๆแล้วนะครับ
0: เพราะเขาหวังน้ำบ่อหน้าที่ใหญ่กว่าเรา
1: ใช่เขามองไม่เห็นผมเลยนะผมโบกจนพักหลังๆผมก็ต้องบอกกับทีมงานว่าเราอยู่หน้าศูนย์การค้าแห่งเนี้ยเราพูดภาษาจีนกันรับขึ้นไปโบกรถเลยนะครับพอเขารับเราให้พูดภาษาไทยก็ได
0: ้โอ้ยอย่างนี้เขาโกรธแย่แล้วเขาไล่เราลงจากรถทำไง
1: ไม่ได้เลยครับผมก็แจ้งเลยดำเนินคดีเลยเพราะ
0: ต้องทำยังไงคะถ้าสม
1: เขาเพราะหลักแล้วตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารับเราขึ้นรถแล้วเนี่ยนะครับเวลาสังเกตได้ไหมครับว่ารถเนี่ยมันต้องว่างถูกไหมครับพอเราขึ้นรถเนี่ยเขาต้องรับเขาจะทิ้งคือกฎหมายบอกว่าจะทิ้งลูกอะไรผู้โดยสารเนี่ยกลางทางไม่ได
0: ้ค่ะแล้วถ้าเขาไปมีข้อโต้แย้งล่ะบอกว่าผู้โดยสารโกหกอ่ะไปแจ้งความเรากลับได้ไหมว่าเราโกหกเขา
1: คงก็ต้องไปชี้แจงกันผมว่ามันไม่คือโดยหลักแล้วขนส่งก็ต้องฟังทั้งคู่ครับ
0: ค่ะ
1: พอเราร้องเรียนเราก็ต้องไปชี้แจงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าพอร้องเรียนเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่ใช่
0: ค่ะแต่จริงๆเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเนาะว่า
1: ไม่มีสิทธิ์ครับกฎหมายห้ามเลือกครับแต่พอดีจังหวะว่าคือมันถ้าทำกับทางฝรั่งมันก็จะดีกว่าอะไรได้ดีกว่าเราจะพวกเราคนไทยอาจจะไปใกล้ๆอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะบางครั้งเซนก็เหมือนกันพี่เขาบอกไปส่งรถแซกก็จะแบบไปด้วยก็ได้ค่ะไปส่งรถด้วย
1: ใช่
0: จะลองดูเหมือนกันว่าไปส่งรถจริงหรือเปล่านะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้มีคดีแปลกๆไหมคะที่พี่ทนายวิรัตเคยเจอเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเรื่องผู้โดยสารมีปัญหากับรถอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นการร้องเรียนซึ่งไม่ค่อยทะเลาะถึงท่านเป็นคดีความนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่คดีที่ผมเคยทำก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือร้องเรียนแล้วก
0: ็
1: เรียกแท็กซี่มาก็มาเขาเรียกมาเป็นการระวังโทษอะว่าเขาหน้าห้ามทำนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือนิสัยคนไทยเราคืออารมณ์มารวยกันอะไรที่เอาไม่ให้ไปเราไม่ไปกับคุณก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วโทษล่ะคะรู้แล้วว่าบทลงโทษจะเป็นไงแต่โทษที่ผู้ขับแท็กซี่ค่ะที่ไล่ผู้โดยสารลงอย่างเงี้ยจะต้องโดนโทษอะไรบ้าง
1: โดยหลักเขาคือยึดใบอนุญาตเลยก็คือมันเป็นใบอนุญาตการขับขี่ขนส่ง
0: อันนี้คือต้องไม่ทำ
1: ครับ
0: อันนี้ทำยังไงคะบางคนอาจจะสนใจขับแท็กซี
1: ่ไม่ใช่ครับคือปกติแล้วมันจะต้องไปสอบคือจากพวกเราเนี่ยไปสอบก็สอบใบขับขี่
0: ธรรมดา
1: แต่นี่เขาต้องไปสอบอีกทีเป็นใบขับขี่สาธารณะ
0: อ๋อเป็นการสอบอีกรูปแบบนึง
1: ใช่ใช่อ๋อ
0: ครับค่ะเพิ่งทราบกรณีไล่ผู้โดยสารลงนี่ที่ว่าด่าว่าผู้โดยสารในรถอันนี้โทษเหมือนกันไหมคะ
1: ก็ใกล้เคียงนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นความผิดครั้งแรกเขาก็จะใช้การตักเตือนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผิดซ้ำหรือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยครับก็คงจะยึดใบอนุญาตครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือก็แค่ยึดใบอนุญาตก็ไม่ได้มีโทษถึงขั้นจำคุกหรือว่าปรับอะไร
1: ไม่ขนาดนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีโทษแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการตักเตือนแล้วก็ไม่ให้ขับกี่ทีนะครับ
0: ค่ะนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเป็นผู้โดยสารนะคะไปขึ้นรถแท็กซี่นะคะยังไงก็เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ควรจะอย่างที่พี่ทนายวิรัตบอกไว้เลยควรจะตรวจสอบอะไรบ้างนะคะ
1: 1ก็คือควรจะรู้ว่าทะเบียนรถเขาคืออะไร
0: ค่ะ
1: สีรถ
0: ค่ะ
1: ถ้าคนขับอย่างที่คุณทรายบอกว่าถ้าสามารถถ่ายรูปได้ก็ยิ่งดี
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือหมายเลขที่แจ้งร้องเรียนค่ะขอย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: 1เป็นเลขที่1584นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถโทรไปได้โทรสะดวกดีนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหมายเลข1584ค่ะในกรณีที่คุณผู้ชมนะคะเจอผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะคะที่ไม่สุภาพนะคะแล้วก็ขอฝากนิดนึงค่ะสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะคะถ้าเจอผู้โดยสารนะคะช่วยหน่อยนะคะช่วยพาเขาไปส่งให้ถึงจุดหมายนะคะแล้วก็บริการด้วยรอยยิ้มนะคะเผื่อผู้โดยสารนะคะจะได้ประทับใจในสิ่งนี้แล้วก็ใช้บริการของคุณได้เรื่อยๆนะคะค่ะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพาณิชย์ค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรับรู้นะคะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะสามารถติดตามที่ทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัตได้ค่ะที่@ทนายวิรัต

ค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าใครนะคะติดตามชมรายการไม่ทันหรือว่าต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถชมได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติชมรายการหรือว่ามีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหากฎหมายก็สามารถเขียนจดหมายมาถามในรายการเราได้ค่ะตอนที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกันนะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมพบกันอีกครั้งในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับแน่นอนว่าต้นรายการแบบนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องมาหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปสอบถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีวัดแห่งนี้ก็คือวัดอุโปสถารามหรือที่ชาวบ้านอุทัยธานีเรียกกันว่าวัดโบสถ์นั่นเองนะครับวัดนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาเลย

0: ุณผู้ชมครับวัดโบสถ์แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแกกรังของจังหวัดอุทัยธานีนะครับสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและสวยงามมากๆของที่นี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพวาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยแหละครับภาพวาดที่นี่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะครับใครที่สนใจงานจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่สวยงามแบบนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งครับส่วนตอนนี้ได้เวลาไปตลอดหาเรื่องกับเจ้าของเรื่องของเราแล้วก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากได้พาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโบสถ์กันแล้วก็ได้เวลามาตลอดหาเรื่องนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของเรื่องคนแรกนะฮะน้องโบสวัสดีครับเล่าเรื่องของน้องโบให้ฟังหน่อยครับ
2: ค่ะมีข้างบ้านนะคะมีสุนัขพันตัวหนึ่งค่ะชอบออกมากัดชาวบ้านค่ะเวลาเดินผ่านไปผ่านมาค่ะ
0: คือมันชอบออกมากัดเป็นกิจวัตรเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวใหญ่ไหม
2: ใหญ่มากค่ะ
0: พันธุ์ไทยแบบบางแก้วหรือ
2: น่าจะพันผสมค่ะแต่มันเป็นหมาไทยตัวใหญ่สีน้ำตาล
0: ตัวใหญ่สีน้ำตาลคือสมมติว่าถ้าโบยืนเนี่ยมันสูงประมาณแค่ไหนถึงหัวเข่าหรือไหม
2: ถึงค่ะ
0: โอ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะฮะ
2: ตัวใหญ
0: ่คำว่าชอบกัดชาวบ้านนี่คือมันเล่นหรือมันกัดแบบจริง
2: จังกัดจริงจริงค่ะ
0: คือแสดงว่าดุ
2: เลยค่ะดุค่ะ
0: โอ้หมาดุมากด้วยนะฮะแล้วมีคนโดนกัดไปกี่คนแล้วเท่าที่รู้ครับ
2: 3-4 คนแล้วค่ะเวลาเดินเขาเดินผ่านหรือไม่เขาอยู่ในบ้านเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะวิ่งเข้าไปกัดเขาในบ้านนะคะ
0: กัดในบ้านใคร
2: กัดในบ้านที่มินเป็นเจ้าของอะค่ะที่เขามีเจ้าของไม่ใช่บ้านหมานะคะ
0: คือไม่ใช่บ้านที่เลี้ยงหมาไว้
2: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปกัดถึงในบ้านคนอื่นเลยเหรอ
2: ค่ะ
0: นี่หมาใจคอโหดเหี้ยมมากนะฮะแล้วโบเคยโดนไหม
2: ไม่เคยค่ะมีน้องข้างบ้านโดนค่ะ
0: น้องข้างบ้านก็โดนไปแล้วแต่ว่าหมานี่ก็คืออยู่ในละแวกใกล้เคียงกันแล้วทันโทษเจ้าของเขาไม่มีการล่ามโซ่อะไรเลยถ้ารู้ว่าหมาดุ
2: เวลาเขาออกไปข้างนอกเขาจะล่ามโซ่ค่ะเวลาเขาอยู่บ้านคือเขาไม่ล่ามค่ะ
0: ตะกร้อที่ปากได้สวมไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีด้วย
2: มีแค่ปลอกคออย่างเดียว
0: มีแค่ปลอกคอเพื่อรู้ว่าเป็นหมาของใครเท่านั้นเองนะครับแล้วคนที่เขาถูกกัดเนี่ยเขามีการไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของหมาบ้างไหมคร
2: ับ เขาก็มีไปเรียกร้องค่ะแต่คือเจ้าของเขาก็ไม่มีสตางค์มีแค่เอายามาให้ค่ะยามาทาให้ขอโทษอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เอายามาทาให้เหมือนแบบเอายาแดงยาเบตาดีนพันแผลอะไรให้แค่นั้นเองเหรอ
2: แค่นี้ค่ะ
0: แล้วทำไมคนโดนกัดถึงยอมอ่ะ
2: ก็เขาก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องเอาอะไรคือเขาบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่เราก็อยากจะให้เขา
0: ไอ้หมาตัวนี้มันอยู่มานานยังฮะ
2: นานแล้วค่ะ
0: เลี้ยงมานานแล้วด้วย
2: เลี้ยงมานานแล้ว
0: แล้วมันเพิ่งมากัดช่วงหลังๆหรือว่ามันกัดอย่างนี้มาตลอด
2: พอตั้งแต่โตขึ้นมาเลยค่ะโตขึ้นมาก็กัดมาตลอดค่ะ
0: อ๋อตอนเป็นลูกหมาก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้สิ่งที่โบอยากรู้ที่จะถามทนายวิรัติของเราคืออะไรทำไมหมาถึงกัดอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะ
2: ใช่ค่ะคืออยากจะถามคือถ้าเกิดเราเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าถ้าเราทำร้ายหมาเราผิดไหมอะไรไหมค่ะ
0: อ๋อคืออย่างแรกอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเจ้าของบอกว่าไม่มีตังค์แล้วให้มาแต่ยากับผ้าพันแผลเนี่ยเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้มากกว่านี้ไหมแล้วเคยมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีมั้ง
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาก็ไม่มีกระตัง
0: คนที่ผ่านมา ก็ไม่เอาเรื่องนะฮะแต่โบจะถามไว้เผื่อวันนึงถ้าเคราะห์ร้ายโดนเข้าอย่าง
2: น
0: ี
2: ้โดนเองค่ะ
0: โบจะเอาเรื่องได้ไหมจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือเปล่าและถ้าสมมติว่าพลั้งมือทำร้ายหมาคือผมเข้าใจว่าคงไม่มีใครอยากทำร้ายสัตว
2: ์
0: ถ้าไม่ได้คนที่จิตใจผิดปกตินะฮะแต่อยากรู้ว่าเราสามารถตอบโต้ได้ไหมสมมติหมามากัดเราแล้วเราตีหมาแล้วเดี๋ยวนี้มีพรบคุ้มครองสัตว์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เราจะผิดหรือเปล่าอยากรู้2ประเด็นนี้นะฮะเอาล่ะครับขอบคุณน้องโบมากที่เอาเรื่องมาแบ่งปันกันนะครับเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอนะฮะหมาเพื่อนบ้านดุเหลือเกินนะครับมากัดคนในบ้านใกล้เรือนเคียงไปทั่วนะฮะได้รับบาดเจ็บมาหลายรายแล้วส่วนเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์เพราะนั้นก็ไม่ได้มีการชดใช้เป็นเงินค่าเสียหายตอบแทนแต่อย่างไรนะครับมีแค่เอายาเอาผ้าพันแผลแล้วก็มีแค่คำขอโทษเท่านั้นเองเรื่องเราก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ้าของเรื่องของเราวันนี้ก็เลยอยากทราบว่าถ้าวันดีเคราะห์ร้ายโดนกัดเข้าให้เนี่ยจะสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนจากเจ้าของสุนัขตัวนี้ได้อย่างไรบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และถ้าพลั้งมือทำร้ายสุนัขตัวนั้นจนบาดเจ็บจากการโดนกัดจ จะมีความผิดมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราไปประมวลภาพทั้งหมดกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายสงวนครับโอ้
3: ข้างบ้านของโบเล่นสุนัขพันธุ์ไทยผสมตัวใหญ่ประมาณหัวเข่ามีสีน้ำตาลและสวมปลอกคอชอบไล่กัดชาวบ้านที่เดินผ่านและเข้าไปกัดถึงในบ้านของคนบริเวณนั้นเพราะว่าเจ้าของบ้านจะล่ามโซ่เฉพาะเวลาที่ตนไม่อยู่แต่จะปล่อยก็ต่อเมื่อตนอยู่บ้านทุกครั้งที่มีคนถูกกัดเจ้าของก็จะนำยามาให้แต่ไม่ได้ให้ค่าเสียหายใดๆเพราะเจ้าของสุนัข ก็ไม่ค่อยมีเงินโบจึงสงสัยว่าหากตนเองโดนกัดและป้องกันตัวโดยการตีสุนัขจะมีความผิดหรือไม่และจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่เมื่อโดนกัด
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะเรื่องราวของน้องโบเป
5: ็
4: นเรื่องของหมาน้อยน่ารักแต่เริ่มไม่น่ารักซะแล้วตรงที่อารวาสกัดคนเนี่ยแหละค่ะโดนมา 3-4 คนแล้วเท่านั้นยังไม่พอเข้าไปกัดเขาถึงในบ้านค่ะตรงนี้นะคะน้องโบสงสัยมากเลยว่าถ้าวันหนึ่งน้องโบถูกกัดขึ้นมาเนี่ยน้องโบจะสามารถเรียกร้องอะไรกับเจ้าของสุนัขได้คะเนี่ย
5: ก็คือเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าสุนัขมีเจ้าของ
4: ะ
5: นะครับยังไงเสียเนี่ยเมื่อเขาไปกัดใครก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าของจะต้องรับผิดชอบนะครับการรับผิดชอบของเจ้าของเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างก็คือว่าหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลนะครับกรณีที่ไปกัดเขาแล้วอย่างสมมติว่าไปกัดน้องทรายเงี้ยแล้วปรากฏว่าน้องทรายต้องหยุดงาน1เดือนเต็
4: ม
5: วันหนึ่งน้องทรายได้วันละ10,000
4: อันนี้มันกัดหรือมันกินหนูคะเนี่ยเดือนนึงโอเคอ่ะสมมติได้วันละ10,000รายได้ดีมากเลย
5: ใช่ตรงนี้เนี่ยน้องสายก็เรียกค่าเสียหายจากที่ต้องหยุดงานเนี่ยวันละ10,000
4: วันละ10,000คูณไปเลย30วัน1เดือน
5: ใช่และถ้าเกิดน้องสายเกิดโทษทีครับเสียโฉม
4: ค่ะกัดหน้า
5: โอ้หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะทำให้น้องต้องก้อนเนื้อหายไปอาจจะน้องพิการโอ้ยมันต้องหมาตัวใหญ่มากนะ
4: ตัวเนี้ยพิทบูสมมติว่าพิทบู
5: ก็คืออย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็คือรับผิดชอบ1ง่ายๆครับค่าเสียหาย2ค่าเสียเวลาของน้องแล้วก็ถ้าจะต้องรักษาต่อเนื่องก็ต้องรับผิดชอบ
4: ถ้าสมมติกัดจนจมูกหนูหายไปเลยอย่างเงี้ยต้องสัญญากรรมท
5: ี
4: นี้เขาต้องจ่ายค่ารักษาต่อเนื่องไหม
5: แน่นอนต้องสัญญากรรมให้เรานะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขายังไม่กัดอะไรแต่เราพอดีต้องการจะเปลี่ยนจมูก
4: กระแทกหน้าตัวเองเลย
5: นี่ไม่ได้
4: ไม่ได้
5: นะครับมันต้องเกิดจากการที่อะไรอ่ะเป็นผลจากการกระทำของสุนัข
4: แสดงว่าอย่างนี้เขาก็ต้องมีสอบสวนสืบสวนรอยแผลเราด้วย
5: แน่นอนครับก็คือจะต้องในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราถูกกัดนะครับก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเลยนะครับพอถูกกัดปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจร่างกายนะครับว่าตรงไหนเราบุบสลายบ้างนะครับแล้วมันตรงนี้เกิดจะได้ให้มันทึกไว้ว่ามันมีแผลในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็นำมาเรียกร้องได
4: ้ค่ะซึ่งในกรณีถ้าคุณผู้ชมถูกสุนัขจากบ้านอื่นกัดอย่างแรกเลยค่ารักษาพยาบาลต้องได้และต้องเรียกร้องจากเขาแล้วก็อย่างที่สองก็คือค่าเสียเวลาเราทำงาน
5: ใช่
4: ไหมคะ
5: ถ้าต้องหยุดงานนานๆเนี่ยหรือว่าหยุด4-5 วันน้องสายได้วันละ10,000โอ้โหเป็นไง
4: เยอะเลยพี่วิรัตช่วยปล่อยสุนัขมากัดดูหน่อยได้ไหม
5: ครับเพราะพี่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าพี่ก็ไม่จริงๆต้องบอกว่าไม่ชอบเลยคือไม่ได้ว่าไม่ชอบหมาแต่ว่าพี่เราไม่มีเวลาจริง
4: ๆค่ะ
5: เพราะถ้าไม่มีเวลาเนี่ยมันเกิดไปกัดหรือไปเอาแค่ไปที่หน้าบ้านคนหนึ่งนะจริงๆเราก็รู้สึกผิดแล้วล่ะครับ
4: ต้องรับผิดชอบนะคะ
5: ใช่
4: พูดถึงในส่วนความรับผิดชอบเราได้ค่ารักษาพยาบาลและได้ค่าเสียเวลาที่หยุดงานละในเรื่องของขวัญกำลังใจเราอะค่ะ
5: คร
4: เรารู้สึกเสียขวัญไปสัก 20,000 อย่างเงี้ยเราจะขอค่าเสียขวัญ 20,000 นั้นได้ไหมคะ
5: ในบ้านเรามันไม่ทำไม่ได้ครับบ
4: ้
5: านเรามันก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วก
4: ็
5: เรื่องของค่าเสียเวลาเนี่ยมันเป็นหน่วยที่นับได้ครับไอ้ค่าเสียขวัญ น้องกับพี่เป็นคนละขวัญ นะถูกไหมครับมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเลย
4: แต่ซายได้ยินบ่อยๆนะในเรื่องค่าทำขวัญว่าจะเป็นรถชนสุนัขกัดหรืออะไรเงี้ยซายได้ยินบ่อยนะแล้วในแง่ของกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องของค่าทำขวัญมันมีตัวตนไหมคะ
5: ไม่มีครับมันเป็นที่จะเรียกได้คือเรื่องของหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลนี่แน่ๆหรือว่า บางคนเสียโฉมต้องไปอะไรไปศัลยกรรมเนี่ยอันนี้ต้องเสียแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้ามีบางคนต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
4: อ
5: ันนี้ก็ต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อะไรกันถ้าในกรณีที่หยุดงานเนี่ยที่บอกอันนี้ก็จะต้องได้นะครับ
4: ตรงนี้ก็ต้องได้ไปพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำในส่วนของคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง
5: อย่างนี้ครับบอกกันนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราควรที่จะถ้าเราเป็นเจ้าของนะครับหนึ่งคือเราต้องหนึ่งคือต้องพร้อมนะครับสองคือต้องมีเวลากับเขานะครับสามเวลาที่เราจะเลี้ยงเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะครับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแล้วก็ไปทำอันตรายกับคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องตระหนักว่าถ้าสุนัขของเราหรือแมวของเราเนี่ยไปกัดใครเข้านะครับเราจะต้องรับผิดชอบ
4: ค่ะกรณีที่เราทนไม่ไหวแล้วสุนัขมากัดเราพลั้งมือ
5: ครับ
4: ป้องกันตัวแรงไปหน่อยเจ้าสุนัขเสียชีวิตตรงนี้เจ้าของสุนัขจะมาเรียกร้องอะไรจากเราได้ไหมคะเรามีความผิด
5: คือปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายสัตว์นะครับแต่กรณีที่สัตว์มันจะมาทำร้ายเราเนี่ยมันเป็นหลักสากลทั่วไปเลยคือเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับการป้องกันตัวเองเนี่ยทำยังไงครับก็คือเวลาที่เขาจะเข้าสุนัขจะเข้ามาทำร้ายเราถ้าเรามีปืนเราก็ยิงเพื่อให้เขาหยุดแต่ไม่ได้ยิงถ้าเราเล็งได้นะครับก็ให้หยุดได้หรือว่าถ้าเรามีมีดหรือว่ามีไม้เราสามารถตีเขาเพื่อให้หยุดเข้ามาทำร้ายเราแต่ไม่ได้หยุดให้เขาตายนะครับก็คือหยุดเพื่อให้การกระทำเขาสงบลงนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทำเกินกว่าเหตุเช่นเขาเข้ามากัดเราแล้วเราตีแบบรัวเป็นต้องใส่ตีรัวไหม
4: ก็ตีแค่หยุดน่ะ
5: แบบเท่าไหร่ไม่รู้ครับรัวไปเลยเงี้ยเขาตายไอ้อย่างเงี้ยมันทำเกินกว่าเหตุท
4: ี
5: นี้ก็ต้องมาดูว่าเราต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องคดีอาญาเขาอาจจะแจ้งความข้อหาเราเรื่องผิดพรบคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์
4: โดนหนักเลยนะคะมาใหม่ด้วยใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ใช่แต่ว่าเรามีข้อต่อสู้ครับแต่ไม่ใช่ว่ามันอยู่เฉย
4: ๆ
5: แล้วเราไปยิงรัวเลยเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่
4: คือถ้าพิสูจน์และกระสุนนี่7 8นัดอยู่ในร่างกายสัตว
5: ์ไม่มีร่องรอยว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราเงี้ยไอ้อย่างนี้ต้องไม่ได้ครับ
4: ต้องมีรอยบาดแผลให้ด
5: ูก็ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องมีว่าเขาเนี่ยตัวสุนัขเนี่ยเข้ามาทำตั้งใจที่จะเข้ามาทำร้ายเราและเราก็ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
4: จำเป็นไหมที่ตัวเราต้องมีบาดแผลจากสุนัขด้วยถึงจะมาหักล้างในเรื่องนี้
5: เพราะว่าบางทีมันแค่จะพุ่งเข้ามาเรายิงเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่อาจจะไม่โดนเราก็ได้
4: งั้นทำได้นะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ารุนแรงเกินไปแต่สุนัขบางพันธุ์อย่างเช่นพิทบูอย่างเงี้ยค
5: ่
4: ะเวลาเขาตะคุบเราได้นี่ก็เหมือนเสือตัวนึงเลยนะ
5: ใช่เพราะว่าบางทีไม้ยังเอาไม่อยู่ครับไม้ยังเอาไม่อยู่จริงๆนะครับ
4: ค่ะเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องต่อไปยังเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณคำตอบจากธนัทนะครับจากเรื่องหมาคราวนี้เรามาที่เรื่องแมวกันบ้างและคนที่สงสัยเรื่องนี้ก็คือน้องไอซ์ฮะสวัสดีน้องไอซ์ครับเรื่องแมวของน้องไอซ์มันเป็นยังไงเล่าให้พี่ตูนฟังหน่อย
6: คือไงอ่ะมันมีอยู่วันหนึ่งแมวจากคนข้างบ้านนะเขามารื้อของในบ้านเราม
0: ารื้อของ
6: ใช่
0: พี่แมวหรือโจร
6: แมวค่ะ
0: แมวนะฮะ
6: เพื่อชามแตกเสียหายหมดเลย
0: อ๋อคือแมวมันก็ซุกซนตามภาษาวิ่งดุ้นโดดชนนี่เสียหายเยอะไหมครับ
6: เยอะนะคะบางทีก็มีเสื้อผ้าลูกสาว
0: โ
6: อ้กัดเสื้อผ้าลูกสาวหมดเลย
0: แสดงว่ามันเข้ามาหลายครั้งดิ
6: ใช่เข้ามาหลายครั้งบางทีมีธุระไปก็ลืมปิดหน้าต่างบ้างอะไรบ้างบางทีปิดมันก็เข้า
0: ไม่มีมุ้งลวดเหรอ
6: ไม่มีค่ะ
0: อ
6: ๋
0: อเพราะนั้นแมวสามารถเข้ามาได้แน่นอนเข้ามาทางเดิมๆตลอดเลยแล้วเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วจนถึงตอนนี
6: ้ตอนนี้ก็ซื้อใหม่2หน3หนแล้วค่ะ
0: แก้วก็ช่วยชามเสื้อผ้า
6: ใช่ใช่ค่ะ
0: เป็นแมวตัวเดิม
6: ก็ตัวเดิมชุดเดิม
0: แมวไทย
6: แมวไทย
0: อืมแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นแมวของข้างบ้าน
6: ก็คือวันนั้นอ่ะกลับจากทำธุระพอดี
0: ครับ
6: ก็เห็นมันมาแล้วมันพอเราเปิดบ้านมามันก็ปีนกลับทางเดิมเข้าบ้านมันก็ถ่ายรูปไว้แล้วไปให้เจ้าของเขาดูเขาก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นแมวบ้านอื่นก็ได้ไม่ใช่แมวฉันหรอกแมวมันก็สีเดียวกันหมด
0: สีอะไรตัวนี้
6: สีขาว
0: สีขาวแมวไทยสีขาวมีปลอกคอไหม
6: มีปลอกคอครบ
0: มีปลอกคอด้วยเพราะฉะนั้นปลอกคอเนี่ยไม่ผิดแน่ๆ
6: ไม่ผิดค่ะ
0: เราเคยเห็นแมวตัวนี้อยู่ข้างๆบ้านอยู่แล้วถูกไหม
6: ใช่
0: ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เราจำได้แน่ว่าปลอกคอนี้คือไอ้แมวตัวนี้ของข้างบ้าน
6: ใช่
0: เราเอาไปยืนยันกี่ครั้งแล้วครับ
6: หลายครั้งแล้วค่ะ
0: หลายครั้งแล้วเขาปฏิเสธมาตลอด
6: ปฏิเสธตลอดเลย
0: เขามีมาแบบว่าขอโทษหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหม
6: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีเลยแล้วมีการต่อว่าเราไหม
6: มีบางทีเขาก็เฮ้ยแมวฉันเลี้ยงของฉันได้ฉันดูแลของฉันดีฉันไม่เคยให้ไปลุกล้ำบ้านเธออ
0: ๋อหาว่าเราไปใส่ความแมวเขาไปทำให้เสียชื่อเสียงด้วย
6: ใช่
0: โอ้แล้วเรื่องนี้ลงเอยยังไงเนี่ยท้ายที่สุดล่าสุดก่อนจะมานั่งคุยกันเนี่ย
6: ก็ท้ายที่สุดก็คือย้ายเลย
0: ใครย้าย
6: ทางเราเป็นฝ่ายย้าย
0: ย้ายบ้านหนีแมว
6: ใช
0: ่พูดเป็นเล่น
6: จริงค่ะ
0: เฮ้ย
6: คืออยู่ไม่ได้แล้วอะคือซื้อของซื้อทุกซื้อตลอดเลยปีนึงซื้อ2หน3หน
0: มันเป็นบ้านเช่าเหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำไมเราไม่โอ้ถ้าบ้านเช่าเราก็ติดมุ้งลวดก็เสียตังค์เองใช่ไหม
6: ใช่แล้วก็เสียเงินเอง
0: เช่าแพงไหม
6: เดือนละ 1,400
0: เดือนละ 1,400 ก็เป็นห้องเช่าเหรอฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: เอาไปแค่ห้องเช่าธรรมดาไม่ได้เป็นหลังใช่ไหมแสดงว่าแมวตัวนี้ก็อยู่ในห้องเช่านี้เหมือนกันแล้วทันโทษห้องเช่าเขาให้เลี้ยงสัตว์ได้เหรอ
6: ก็มีเลี้ยงได้นะคะพี่
0: เขาอนุญาตให้เลี้ยงเหรอหรือเขาแอบเลี้ยง
6: อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาอนุญาตหรือว่าเขาแอบเพราะว่าก็เห็นเขาก็เลี้ยงอ่ะ
0: เหรอแต่
6: ปกติย้ายมาเขาก็เลี้ยงแล้วอ่ะ
0: เราอยู่หอพักเขาจะห้ามเลี้ยงสัตว์นะเคยได้ร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังเจ้าของหอไหม
6: คือไม่ได้อยู่หอค่ะอยู่เป็นบ้านเช่า
0: หมายถึงว่าเจ้าของบ้าน
6: เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็มาตักมาเตือนแต่ก็คือไงอ่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติ
0: คือคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็เป็นคนที่มาเช่าเหมือนกันเจ้าของห้องก็มาตักเตือนคนเลี้ยงแมวแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เดิม
6: ๆใช่
0: เราเคยได้มีการตีแมวหรือทำอะไรทำร้ายแมว
6: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลย
6: ไม่เคย
0: ตัดสินใจอัปเปหิย้ายตัวเองออกมา
6: ย้ายตัวเองออกมา
0: คราวนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
6: ก็ไม่มี
0: ไม่มีปัญหาเรื่องก็แล้วกันไปแต่เราอยากรู้ว่าแล้วไอ้สงสัยอะไรครับวันนี้
6: คือกรณีที่ว่าถ้าเราตีแมวเขาหรือถ้าเราทุบแมวเขาตายเนี่ย
0: เอาตายเลยเหรอ
6: เราเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องเราไหมหรือถ้าแมวเขามาทำร้ายข้าวของเราสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเขาได้ไหม
0: วันนั้นสงสัยในฐานะผู้เคราะห์ร้ายโดยตรงสังเกตนะฮะแขกรับเชิญคนนี้อินเนอร์จะเยอะกว่าเรื่องแรกเพราะว่าด้วยรับผลกระทบจากการรุกรานของแมวนะครับแมวเข้ามาในบ้านเราติดมุ้งลวดก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นบ้านเช่านะฮะทำข้าวของเราเสียหายทั้งถ้วยชามทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่เพิ่มเติมเรื่อยๆบอกกับเจ้าของบ้านกันแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่มาเตือนคนเลี้ยงแมวส่วนคนเลี้ยงแมวเองยังมีการต่อว่าเราด้วยซ้ำว่าแมวฉันดูแลได้เธอมาใส่ความมาปรักปรำแมวฉันหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะจัดการยังไงดีเดี๋ยวก่อนจะไปฟังคำตอบต้องขอบคุณน้องไอซ์ที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชม2คำถามที่น้องไอซ์อยากรู้จากทนายวิรัตนะครับ1ถ้าเราพลั้งมือไปทำร้ายแมวเจ้าของแมวจะมาฟ้องร้องเอาผิดกับเราได้หรือเปล่ากับ2กรณีนี้กรณีที่เราไม่ได้ทำร้ายแมวแล้วเราเป็นผู้เสียหายฝ่ายเดียวเลยเนี่ยเราจะสามารถเรียกร้องเอาผิดกับเจ้าของแมวได้อย่างไรบ้างไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
7: ไอเช่าบ้านอยู่กับครอบครัวโดยที่บ้านของไอไม่ได้ติดมุ้งลวดหรือเรกดักแมวของคนข้างบ้านของไอชอบเข้ามารื้อข้าวของภายในบ้านของไอเป็นประจำทำให้ข้าวของเสียหายทั้งถ้วยชามแม้กระทั่งเสื้อผ้าของลูกสาวของไอก็ได้รับความเสียหายและหลายครั้งที่ไอกลับมาบ้านและพบเข้าจึงนำโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแมวไว้เพื่อไปบอกกับเจ้าของแมวแต่เจ้าของแมวก็ปฏิเสธและตะคอกกลับมาว่าแมวของตนไม่ได้ทำแน่นอนและไม่ยอมชดเชยค่าเสียหายแม้จะให้เจ้าของบ้านมาพูดก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายไอ้ทนไม่ไหวจนต้องย้ายบ้านหนีไอ้สงสัยว่ากรณีแบบนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของแมวได้หรือไม่
4: พี่วิรัตน้องไออินเนอร์มาเต็มเลย
0: ครับ
4: ถ้าทางจะ เก็บสะกดอารมณ์นี้ไว้นานมากเพราะถึงขั้นย้ายบ้านเช่าหนีแมวกันเลยทีเดียวอ่ะเจ้าแมวตัวเล็กๆนี่พิษส่งเยอะเน
5: า
4: ะ
5: เยอะมากพี่มองว่ามันมีทั้งกลิ่นด้วย
4: ค่ะ
5: มีกลิ่นด้วยบางทีจะผสมพันธุ์กันโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามากนะครับ
4: ค่ะเจ้าแมวตัวนี้ดูท่าทางจะงี่เง่านิดนึงเพราะทำลายข้าวของด้วยข้าวของที่แตกหักที่น้องไอโดนเนี่ยค่ะสามารถยกหลักฐานไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของแมวได้ไหมคะ
5: ได้ครับก็คือเราต้องเรียกร้องจากคนที่เป็นเจ้าของสัตว
4: ์
5: นะครับหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถเรียกร้องได้นะครับถ้าเขาไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟ้องเขาภายใน1ปีนะครับ
4: ค่ะก็คือต้องภายใน1ปีเกินกว่านี้ไม่ได้
5: ไม่ได้ครับ
4: ใช่ไหมคะแต่ว่าที่น้องไอเจอคือถ่ายรูปก็แล้วไปให้เจ้าของดูบอกแมวคุณเจ้าของก็ไม่ยอมรับทั้งที่แมวมีปลอกคอด้วยนะก็ไม่ยอมรับอะค่ะ
5: ต้องคุณต้องถ่ายคลิปนะครับต้องมีคลิปชัดเจนนะครับ
4: ถ้าอย่างนี้จะทำไงไปดำเนินการในขั้นของตำรวจเลยได้ไหมคือไม่ต้องคุยกับเจ้าของ
5: คือมันไม่ตำรวจคือไม่ดำเนินการให้เราครับก็คือคุณจะต้องนำเรื่องนี้ไปให้ทนายความฟ้องร้องให้ซึ่งก็ต้องดูค่าใช้จ่ายมันคุ้มค่าในการฟ้องร้องหรือไม่
4: แจ้งความให้คุณตำรวจมาจับไม่ได้เหรอคะ
5: มันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องคดีทางแพ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายนะครับมันเป็นเรื่องที่สัตว์เนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรทำละเมิดคนอื่นเขานะครับ
4: ก็ถึงกับต้องตั้งทนายฟ้องกันเลยทีเดียว
5: ใช่ใช่
4: แล้วถ้าเจ้าของชดใช้มาแล้วเนี่ยชดใช้ค่าข้าวของที่เสียหายแต่ว่ายังเป็นที่ไม่พอใจตรงนี้เราจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่ากับจำนวนราคาของที่เสียเลยได้ไหมเราซื้อมา200บาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าแตกไปแล้วคือเราก็ใช้จานตรงส่วนนั้นไปแล้วด้วยเราจะเรียกราคาเต็มของของได้ไหม
5: โดยหลักทั่วไปแล้วเขาก็ต้องฟ้องตามราคาของนั่นแหละครับ
4: ถึงแม้เราจะใช้ไปแล้วใช่ไหม
5: ถ้าเกิดเขาทำจานเราแตกเนี่ยหรือเขาทำอะไรมันก็ต้องฟ้องไปตามจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราจะบรรยายฟ้องเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจานนี้มีมูลค่าเท่าไหร
4: ่
5: ของชิ้นนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเรียกกันตามนั้นเพราะว่าเราคงไปแบบมาทำหักค่าทรงค่าเสื่อมอะไรมันคงไม่ดูไม่งามนะครับ
4: ครับผมถ้าวันหนึ่งน้องไอซ์เกิดบันดาลโทสะเข้ามาเห็นเจ้าแมวฉีกของเละเทะเลยทนไม่ไหวตีเจ้าแมวนี่จนเสียชีวิตจนตายไปเลยตรงนี้จะต้องรับโทษไหมคะน้องไอซ์อ
5: ันนี้มันก็เกินไปนะครับ คือเราเขาเรียกอะไรไปทำร้ายมันละนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาทำได้อย่างเช่นเราก็เขาแค่ไล่มันนะครับไม่ได้ว่าคือกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราไปทำร้ายมันถึงตายนะครับ
4: ค่ะ
5: ยกเว้นว่ามันเข้ามาทำร้ายร่างกายเรามีสิทธิ์จะป้องกัน
4: ค่ะ
5: แต่ในกรณีนี้คือเขาแค่ทำร้ายเข้าของเราหยุดเขาได้สิครับก็คือสามารถไล่เขา
4: ค่ะ
5: แต่เราไม่ได้กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้คุณฆ่ามันค่ะครับ
4: แล้วในส่วนนี้ถ้าคือเจ้าของเนี่ยไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วอ่ะไม่ยอมรับว่าเป็นแมวตัวเอง
5: ครับ
4: แล้วถ้าน้องไอ้อ่ะจับแมวไว้เลยล่ะคะคือจับกักขังแมวไว้เลยแล้วก็เรียกเจ้าของมาดูที่บ้านเลยตรงนี้น้องไอจะมีความผิดไหมที่ไปกักขังแมวเขาไว้ค่ะ
5: มันก็ไม่ถึงขั้นมีความผิดหรอกครับแต่ถ้ามันเป็นหลักฐานผมไม่แนะนำอย่างนี้ดีกว่าน่าจะทำคลิปเอาไว้นะครับคือถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอดีกว่าว่าเขาทำอะไรจริงๆผมเชื่อว่าคือถ้าเห็นหลักฐานอย่างนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของไม่จ่ายเนี่ยไม่ดูแลตรงนี้ผมว่ามันก็ดูแล้วมันก็ไม่งามละนะครับ
4: ค่ะแล้วเคยเจอปัญหานี้เจอกับตัวเองเลยเรื่องเลี้ยงแมวเหมือนกันค่ะ อาจจะคนละกรณีกันนี้เพราะแมวใส่ค่อนข้างจะไม่ได้เกเรแบบนี้แต่ว่าคนที่อยู่ในซอยเดียวกันเห็นว่าน่ารักค่ะจับแมวเราไปเลี้ยงเฉยเลยคือไม่ปล่อยกลับมาเอาไปกักขังไว้อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เขามีความผิดไหมคะ
5: จริงมันก็คือมันไม่ถึงขั้นว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราสามารถติดตามมาได้จริงๆสัตว์ที่จริงๆคือเป็นทรัพย์ของเราอย่างนึงนะครับเราสามารถจะติดตามได้นะครับถ้าเขาคือผมดูว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยอะไรเงี้ยนะครับก็คงไปเรียกตามคืนแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เอาสัตว์ของเราไปเนี่ยแล้วก็ไปเอาไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะลักทรัพย์นะครับ
4: ตรงนี้แจ้งคือแจ้งความให้เขาเป็นลักทรัพย์เลย
5: ได
4: ้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: พี่วรัตน์ทำคดีมาเคยมีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ที่เป็นปัญหาบ้างไหมคะ
5: คือที่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมก็คือแบบบางทีพวกไก่ไปกัดอะไรนะไก่ไปกัดที่ใช่จิกทางทำให้เขาเดือดร้อนอะไรนะครับหรือว่าไปทำให้สัตว์ของอีกบ้านหนึ่งเสียหายนี่ครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่งต้องยอมรับว่าสัตว์ที่อยู่ในความปกครองของเราเนี่ยในความเลี้ยงดูเราเนี่ยมันอันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายกับเราได้นะครับ
4: ค่ะค่ะและโดยสรุปแล้วในกรณีนี้เจ้าของแมวที่มาสร้างความเดือดร้อนให้น้องไอซ์เขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างต้องทำยังไงบ้างคะ
5: คือถ้าในกรณีที่

0: ไปทำลายข้าวของนะครับคุณก็ต้องชดใช้ตามมูลค่านั่นแหละนะครับถ้าคุณไม่ชดใช้เขาก็ถูกฟ้องร้องนะครับในเรื่องละเมิดนะครับก็ถูกฟ้องร้องแน่นอนนะครับ
1: ก็คือยังไงก็ต้องชดใช้เป็นสิ่งของไป
0: ใช่จะชดใช้เป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก็ได้ตีค่ามาได้เลยนะครับ
1: ตรงนั้นก็คือสามารถทำได้เลยไซขอไปที่เรื่องสัตว์แต่อาจจะเป็นคนละกรณีกับน้องไอซ์นะคะถ้ากรณีเราเลี้ยงสุนัข
0: ครับ
1: แล้วสุนัขของเราเนี่ยไปซุกซนกับสุนัขของคนข้างบ้านซึ่งเป็นเพศเนี้ยค่ะแล้วเกิดสุนัขเพศเมียของคนข้างบ้านเนี่ยเกิดมีลูกออกมาสิทธิ์ในตัวลูกสุนัขนี่จะเป็นของใครคะ
0: คือในกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกดอกผลเป็นดอกผลนะครับซึ่งออกจากไข่ก็คนนั้นก็เป็นเจ้าของครับก็คือว่าสมมติว่ามันออกจากตัวเมียใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตัวเมียก็เป็นเจ้าของนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็คือยังไงคนที่เป็นเจ้าของสัตว์ตัวเมียก็ต้องมีสิทธิ์ใน
0: ใช่เพราะว่าถือว่ามันหลุดออกจากอะไรอ่ะที่จากผลเนี่ยง่ายๆอย่างง่ายว่าต้นไม้เนี่ยนะครับต้นไม้ต้นแอปเปิลต้นทุเรียนเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดมันออกดอกออกผลเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของดอกผลเนี่ยก็ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ระหว่างสัตว์เลี้ยงแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะถ้าหากเราอยู่ด้วยกันนะคะด้วยความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันนะคะเรื่องราวต่างๆที่ดูรุนแรงก็อาจจะเบาบางลงนะคะแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะคะและเราเป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ควรจะมีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่กันแบบเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะปัญหาทั้งหมดนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะค่ะและวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ทนายวิรัตนะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายของสัตว์เลี้ยงให้เราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก็ยังสามารถติดตามเพจของทนายวิรัตได้นะคะตามเพจที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ยังรับชมได้อยู่นะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตน์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์นะคะและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังน่าจะมื้อนี้แม่หายากเด้อลูกแยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุ่งเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็การจะกินกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบาดเฮาแม่นี่มีในบ้านว่ามีโครงการอีก8เรื่องรัฐภายในอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องสิ่งนี้แต่พออายุก็สิดีใจมากลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่มแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
2: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
2: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
2: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
2: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: อ๋อครับผมเจอครับผม
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู
2: ้สึกมาก
5: พี่ประสานเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้
7: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
8: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
9: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่

0: ในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
1: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
2: อะไรอ่ะ
3: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: ็นได้แม่ลูกไปสมัครงานมื้อนี้มีปัญหาหยังบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใกล้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมั

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: วัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอๆอยู่ได้เลยแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆ
3: ขอบคุณ
1: พอล
3: ู
1: กขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
1: มึงพูดนี้มึงอยากมีเรื่องใช่ไหมมึงอยากมีเรื่องใช่ไหม
2: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันหรือจ๊ะ
3: อ๋อสีลุงอ่ะเขาอยากไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้ะ
2: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
3: นะเจ๊
2: จ้ะเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
3: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
2: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
3: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้ะ
2: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปตามนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

0: ยู่กับป้านะลูก
1: เด็กลูกเด็กจะไม่ตายด้วยเหรอครับ

0: ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เดี๋ยวจะไปแล้ว

Vale, vale.

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่เราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพระอาจารย์จะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
4: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ปวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทั้งตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนมันก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
6: แต่มาก็ไปคลองหกคู่ไงหกคู่นอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอหกโมงครึ่งกลับมาประมาณสอง

0: โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
1: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
0: หน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงมาช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
2: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
3: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
2: สวนส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
3: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
4: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินเป็นดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
2: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เนี่ยเหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
5: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
2: นนทบุรีประมาณสัก10ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
3: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
6: ลงมาเ
7: ซ่ผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย
6: ไปขม
1: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
6: ก็เกือบทุกวันนะสวนมากปุ๊บถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงดินขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะแล้วก็ล้างทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำทำใหม่ครั้งหนึ่ง
3: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
1: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
6: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
3: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
1: ไปซื้อมาจากไหนคะ
6: โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูครับ
3: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก๊วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
1: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
6: า
1: ะ
6: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนถึงปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไรนามาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอกหมุนเวียนอ่ะ
8: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี่
6: ถ้าก็เริ่มอ่ะรั้วไปกินได้หมด
8: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
6: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้าม
1: ีขนาด
6: ขนาดเดียวแต่ในที่ประมาณ5ไร
1: ่แบ่งกี่ร่องคะ
6: เดิมทีมา18ผมรวมได้เหลือ9
1: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
6: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
1: หวานไหมอ้อยสดพี่อ่ะ
6: ก็หวานนะ
8: ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
6: เคี้ยวไหวเหรอ
1: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
6: นี่ไงเดี๋ยวต้องลุยรถเข้าไปเพราะที่นี่มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
2: ถูกได้ครับ
6: ฮะ
3: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
6: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่นี่ไม่มีผมจะทานอ้อยดูครับ
1: แล้วนาเก็บรักษาฟันปลอมด้วยนะคะ
6: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
1: เหรออะไรคะแข็ง
6: หวาน
1: หวาน
6: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
7: ที่สี่คนอ่ะต้นทุกอย่างอยู่แล้วครับผม
1: โบราณยังไงพี่เคยดูเหรอ
6: ต้องบอกเผื่อไปเอฟพีที่ล่าสุดที่ดูที่ชาจำบ้านเกิดที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือที่80อ่ะ
8: ไม่มี
6: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะก็จำเมียผมคนเดียว
3: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
6: ไม่กลัวก็เดินมา
1: โอ้ยปลูกกับใครอ
6: ่
1: ะ
6: ใช่คิดว่าปลูกแล้วมันซื้อเอง
1: รู้เลยทำไมฝนตก
6: ใช่ก็ปักไปขายเอาซื้อนี่ปักแดดลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
3: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
8: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
6: ทั้งหลังครับ
8: ทั้งหลัง
6: ทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมาก็ทับผมมันก็ปลูก
8: เป็นปุ๋ย
6: ใช่ลำต้นก็ช่วยพางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
3: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

0: องจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
1: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบแล้วก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้ว mm-hmm. แล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งลอกเลนขึ้นมา
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห่อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
2: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
3: อ๋อม้าห
2: ่อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
4: อร่อยไหม
2: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
0: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห่อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
5: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห่อมาให้ชิมหน่อย
2: พี่มะลิทำอะไรอยู
6: ่แบบเมี่ยงส้มโอ
2: โอ้น่ากินจังเลย
0: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
2: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
0: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
7: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะ
8: ดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
7: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
0: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
9: เด็กๆแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
10: ปีจะมีสักผลนะดอกสโหน่
11: ทำทานดีนะคะ
12: เป็นไงคะ
13: อร่อยครับมัน
0: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
2: ของคุณนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมาสวัสดนะครับก็ไปเชื่อมคลองมากอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้ออกอ้อมนนท์ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะฮะใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างนะครับ
0: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
1: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
9: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
0: เราเจอป้าบู๊กับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
14: ที่ฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
15: จ้าเอ๋ทำไรอยู่คะ
16: ตาป้องลูกหมอด้วย
15: ท่านนี่นักการลูกหลานเลย
17: สวัสดีค่ะสามสาว
18: สวัสดีค่ะ
17: สว
18: ั
17: สดีค่ะพายเรือมาคุยกันเล่นเหรอคะ
18: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยก็พากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุยสาวมันเหลือน้อยแล
17: ้
18: ว
17: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
18: ชื่อป้าแดง
17: สวยมากเลยค่ะ
18: สวยมากพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างแล้วก็ต่อเติมมาทีหล
0: ักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
18: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๋อโจพี่โจออกมาคุยเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
17: บ้านอาจารย์อะไรคะ
18: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
17: อาจารย์พ
18: ิน
17: ยา
18: แต่เรียกแต่อาจารย์แห้ว
17: อ๋อบ้านอาจารย์แห้ว
1: บ้านมรดกนะคะ
18: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเราก็เพื่อนกันเคยเรือบ
9: โรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
1: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
9: ก็เปลี่ยนแล้วอยู่แล้วน่ะดูสิแต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วน่ะ
3: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
19: น้ำหลากกับบ้านคนกับบ้านก็ยังอยู่เก
9: ่
19: าๆก
9: ็
19: ไปก
9: ัน
19: หมดแล้ว
9: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครอะไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
20: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
20: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังนี้ต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านน่ะต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
20: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
21: เรือของคุณลุงอะไร
20: คุณลุงชัยครับ
21: ลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
22: สว
21: ั
22: สดีครับ
20: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
0: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40 ปีแล้ว
20: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ยโอเคเลยนะ
21: ซื้อปลาทูประจำหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
22: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันแล้ว
23: 2-3 วันนะครับ
21: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
22: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกกันเลยการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนมากว่า80 ปีเลยล่ะครับ
20: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตู่ยังต่อยอดมา
24: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
0: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
20: สวัสดีครับพี่ลุง2 โรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80 กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยนะครับ
0: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
1: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ไหนปลาทูอ่ะ
22: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
0: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
25: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเรือค่อยๆโน้มโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ใช้วางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
26: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี๊ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
24: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเตี๋ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
21: วันนึงเฮียต้ม

0: กระทะคะ
1: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอะแข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ 1,000-1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่นะครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
2: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
0: หมดไม่กี่แข่งคะลุง
3: 120วันนี้เยอะหน่อย
0: ลุงท้ายวันนี้เอาไปกี่แข่งคะ
4: 100คร
5: ับก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
2: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนลุงรงไปคลองบางคูรัฐและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี่แหละครับ
4: บีบแกสัญญาณแกนี่นะ
2: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
0: ลุงสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีครับ
0: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
6: 6เข่งพวกแม่แม่หมา
0: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
6: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
4: นี่ดูการบริการเห็นไหม
0: พี่ค่ะเวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะบอกมือเหรอคะ
7: บอกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
0: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือปลาทู
7: เสียงเรือเขาจำได
8: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูมาตั้งมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้การแหละแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสัก10กว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแค่พูดตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนึงก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
2: ราคาขายเข่งละ20ถึง100บาท
4: เข่งละ20
9: เข่ง35
4: เข่งละ50เข่งละ100
10: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
11: ค่ะเป็นหลายปีค่ะวิ่งแมสค่ะ
10: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
12: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
13: ทุกวันพุธ7วันทื่อทีได้แล้วครับ
2: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
0: นี่สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
14: 100บาท
0: แล้วมาเอาวันไหนคะ
14: วันนี้ค่ะ
10: ซื้อกันมากี่ปีนะคะคุณพี
12: ่ตั้งสมัยพี่ยังเด็กวัยรุ่นเลยตอนนี้เกษียณแล้ว
15: พี่ก็ขายกันหนุ่มๆ
12: อ
15: าย
12: ุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
13: เออน่าจะแปลนะ
2: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
13: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
10: ที่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
16: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูก็จะอม
0: รู้จักตั้งแต่เด็กๆ
13: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
0: เฮ้ยพูด18
10: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
12: ่40-50ปีแล้วมั้ง
10: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
12: ่ใช่
2: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกประตูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
16: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
13: หมาออกมาดิแสดงว่าเดี๋ยวจิตต้องซื้อแน่วันนี้
16: บางทีจะลองบีบแกแป้นแป้นเรารีบพี่มันนู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
13: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
2: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับ

0: ปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
1: เด
2: ี๋
1: ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
2: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
1: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้างคะ
2: ไม้เก่าอะครับ
0: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
3: เป็นไปแล้วป่ะเนี่ย
4: ที่หนึ่งก็ถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
5: ผมปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมือกแต่เห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่ทิ้งจอดได้เราก็จะจอด
1: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
2: เรือฟ้ามไงคะ
1: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
2: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
1: ทำไมลุงเข้าไปได้อะ
2: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำจะอดพลาดไม่ได้ฟ้าม
0: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
6: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่ดีมาวันเดียวนะคุณวิ่งเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าตัดแต่ว่าเอาปลาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่
7: ก
1: ิน
7: อย
1: ู่
7: เจ้าเดียวเนี่ยค่ะ
1: เ
7: พราะว่า
1: ที่
7: สดและสดมาก
1: ลองไหมค
7: ะ
1: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
8: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานไหมคะ
2: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
0: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
9: เราจะเปลี่ยนอะไร
10: อร่อยค่ะ
9: ตัวตน
0: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษา

0: ยกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้จากมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เสียงโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
2: ใช่
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือน partition ถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนใน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อ partition ทำจากไม้ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆ partition มันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัว partition
1: นั่น
2: ไงสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะ partition กับชั้นรวมเป็น
0: partition
2: ดีแก้มีไหม
0: ชงมาดีกูไปยังไงผ่านวันอายุก็จุดพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วค
1: ุ
0: ณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
2: ่
0: างเงี้ยเรื่องลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
2: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งม
2: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่ไ
0: หมโอเคเนี่ยอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมจะ
0: ลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
2: ม
0: ัน
2: จะพอดีเป๊ะเลย
0: เรา
2: ทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: ฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่าอ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่าง
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลย
0: 3
2: ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
2: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่า มันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
2: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
2: ้ให้ม
0: ันที่ซอยเนาะ
2: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
2: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
2: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการก่งงอได้เพราะว่ามีไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วยแล้ว
0: ถูกต้องมีการดีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
2: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักสอร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
2: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
2: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
2: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
2: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก
1: ็มาเราหน้ากว้าง
2: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ขนาด
1: สี่เซน
0: สี่
1: เซนนี่รวมกรอบด้วย
2: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
2: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกอย่างเง
2: ี้
1: ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยแล้วครับ
2: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบแล้ว
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก

0: ก็15มิล
1: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
0: แล้วก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
1: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
0: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
1: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
0: ใช่
1: นะ
2: ให้กาวมันติด
0: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
0: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
0: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะ
1: ใส
2: ม
1: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
0: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
0: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
0: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
1: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
0: ๆ
1: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
0: ใช่ครับ
1: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
0: ้
1: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
0: แผ่นเดียวกัน
1: ที่ไม่สวยด้วย
0: เหมือนเส้นข
2: ี
0: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
1: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
1: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
1: ไอเดียเท่า
0: ไหร่ใช
1: ่
0: คร
1: ับ โอเค
0: สามชิ้น
1: ครับประกอบเลยไหม
0: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียวผมก็จะลบแค
1: ่ลบแค่นี
2: ้
0: ลบแค่นิดเดียวเป็นมนอยู่
2: ก็ถ้า
1: คุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
1: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาที่บอกระวังนะ
1: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
0: บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
0: เดี๋ยวขัดแค่
1: นิดเดียว
2: น
1: ิดเดียวน
2: ิ
1: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
0: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
0: ใช่ครับ
1: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
1: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
1: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
0: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
0: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
0: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
2: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างง
0: ี้ตอกเข้าไป
1: ตอกอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่สองก็
1: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้จรด
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
0: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้ได้
0: คุณก็ตอกเข้าไปแต
1: ่
0: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
0: ้เนี่ย
1: จรดไว้
0: นี่ด้านในแล้วตอกด้านบน
1: ตอกบน
0: ก็จะแน่นเลยตะลุมัด
1: แน
0: ่ก็ชิดไปละ
1: พอดี
2: เป๊ะทริค
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นที่เทเข้าด้านในกลายเป็นริ่มเหมือนริ่มอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
1: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพี่จ๋า
0: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
1: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
0: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
0: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
0: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
1: นี่หน้าตาดีไหม
0: นี
1: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
1: ย
2: จริงๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
1: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
0: แผ่นต่อไป
1: ครับเลื่อนลง
0: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
1: ชนตอกคนเลย
0: อย่างนี้เลยมันจะส
2: งบแบบนี้
0: ว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: ใช้วิธี

0: ความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรง
0: ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: หลายๆคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นให้ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้4แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่มั้ยแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: นับแผ่นเอามันก็จะพอๆกันหมด

0: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
1: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
0: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
1: ได้

0: างของบานคับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เล่นเบา
1: เอาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: แต่ต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได
1: ้เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขายได้ติดแผ่นยางได้
1: น
3: ู่นนี่
1: ก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี่
1: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ติดนี้ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
1: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำไว้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: เอาผมสอดแต่ข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่ไหม
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
2: ับผมครับผมครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้

0: ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
1: ลองเอาไปแอปปรับใช้ดูครับ
2: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
3: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน

0: ร้อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจาก
1: นี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
2: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
1: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
2: เฮ
1: ้ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
1: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
1: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
1: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
4: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับแล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พร้อมหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
4: เราก็วางหลักอย่างเงี้ยส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็ให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
2: ครับครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
4: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
1: ์
4: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
4: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
1: เพราะว่า
4: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัว
4: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
1: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย
4: ์คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
1: ้ครับ
4: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
1: ครับ
4: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงานแล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรยังไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้และเป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให
2: ้
4: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
6: ้
4: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
6: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
4: ไม่ต้องครับ
6: เพราะระบบที่ท่านอาจารย์บอกมาสักครู่
4: มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
6: ครับ
4: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
2: คร
4: ับ
2: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย
4: ์คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็นสองกลุ่
6: ม
4: ก็คือระดับบนกับระดับล่างระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับ นะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
6: ทราบสิ
4: ทธิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
6: ์
4: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
6: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
4: ครับอันนี้หัวใจเลยครับ
6: หัวใจเลยนะ
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกันเพราะเราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
6: ์ครับ
4: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไก่เกีย
6: ร
4: ์ในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย์อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไก่เกีย
6: ร
4: ์ให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับ
6: หลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
4: ถูกต้อง
2: แล้วก็คือว่า
6: เป็น
2: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
6: คร
2: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลและของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
6: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
2: ทรัพย์สินทางปัญญา
6: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรม

0: ว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
1: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4.ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค1จังหวัดสระบุรีภาค2จังหวัดชลบุรีภาค3จังหวัดนครราชสีมาภาค4จังหวัดอุดรธานีภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาค6จังหวัดนครสวรรค์ภาค7จังหวัดกาญจนบุรีภาค8จังหวัดภูเก็ตและภาค9จังหวัดสงขลา
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
3: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะพบกับพี่ออย
5: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
4: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
5: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคน
4: ใช่ก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
5: ใช
4: ่
5: ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
4: เป็นเรื่องท่อกทม.
5: ใครชดใช้ค่ะ
6: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
7: จะไปรถเม
6: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเจ้า
7: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
6: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
7: ไม่ไปจะรอรถเมย์
6: เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
8: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนู่นอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
6: เจ๊รอละอยู่ไหมอ
8: ยู่นี่
6: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่ขอจะว่าอันนี้ก่อนของฝาก
8: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
6: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
8: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
6: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊ถึงตกท่อไปได้เนี่ย
8: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
6: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นอย่างนี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
8: ท่อน่ะปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ย หมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
2: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
8: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
8: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
2: เอ้าเจ้าของท่อไงกทมไง
8: กทมมันจะได้เหรอ
2: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
8: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
2: ปรึกษาใครนะ
8: พี่ออยกับพี่แนน
2: เขาช่วยได
8: ้น่าจะได้นะ
2: พี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
4: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
5: ค่ะ
4: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
5: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
4: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
5: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
4: เปิดได้ยังไง
5: เปิดได้ยังไง
4: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
5: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่แอ๋เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
4: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
5: ลูกจ้าง
4: ที่คนนั้น
5: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
4: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็
5: นกรณีพ้อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
4: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
5: ค่ะ
4: ค่ะ
8: อุ้ยพี่นวดเลยค่ะ
2: ทำไมนวดนวด
8: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
2: จริงเปล่า
8: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
2: ขอเป็น15
8: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
2: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
9: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
2: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
9: 15% ไงเนี่ย
2: อยู่นี่แหละ 15%
8: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
10: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
11: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
12: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
13: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
13: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
10: วันนี้มีแถมด้วยใช่ไหมอาจารย
13: ์เอาว่ามาเลย
10: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี
13: ่นะครับ
10: ท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
13: ์
10: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
13: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
10: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
13: เลยหรือแม่อะไรนะ
10: ค่ะ
13: ศิลามณี
10: อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย
13: ์เอาอย่างนี้อาจารย
10: ์ค่ะ
13: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
10: ค่ะ
13: นะเรื่องที่1
10: ค่ะ
13: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ ประเภทเปรตประเภท

0: นู่นนี่นะ
1: ค่ะ
0: ตัวสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
1: ค่ะ
0: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
1: ค่ะ
0: อยู่อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
1: อ๋อค่ะ
0: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
1: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่ออ
0: ยู่อยู่ด่าไอ้ตะกรวด
1: อ๋อค่ะ
0: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
1: ค่ะ
0: 400 500 พันครึ่งพันอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
1: ดูหมิ่นค่ะ
0: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
1: อ๋อใ
0: ช่ป่ะ
1: ใช่อาจารย์ค่ะ
0: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
1: ค่ะ
0: คนชั่ว
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
1: ค่ะ
0: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
1: อ๋อค่ะ
0: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
1: ค่ะ
0: ส่งไลน
1: ์
0: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
1: ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาท
1: ค่ะ
0: เท่านั้นไม่พอ
1: โดนอีกเหรอคะ
0: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
1: ใช่
0: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
1: อู้ตายแล้วต้องไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
0: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
1: ค่ะ
0: เด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
1: ค่ะ
0: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
1: โอ้โห
0: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย์ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
1: ้
0: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
1: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
0: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
1: ้
0: เป็นศัตรูกันตอนทวง
1: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Oh, my God.

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

จับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่

0: แต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนาย

0: ความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
1: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษในเคสเข้า

0: มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบในหมากและในหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับในบอยระหว่างทางกลับในหมากและในบอยท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่ในหมากและในบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับในหมากและในบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดี

0: ที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

นหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเองWatchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกนะครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะครับ
0: ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซ็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่อนเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการแปลผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไหมการทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยเอ้ยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกเนี่ยว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละครับตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook ad ไปดิGoogle Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับบอกเลยตัว Locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่เนี่ยเข้าใจไหมซักอบลี่ตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้น
1: เลยชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
0: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เราต้องบอกงี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
0: ค่ะ
1: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
0: ้
1: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย
0: ผมจุ้ยดี
1: ผมจุ้ยดีอะไรเพราะผมจุ้ยใช่ไหมผมจุ้ยผมจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาจะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อน เราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
0: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
1: ค
0: ะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี้คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะอันนี้มาเป็นตัวที่2
1: อันนี้เป็นตัวที่2
0: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
1: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
0: ้
1: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได้มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
0: ็
1: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
0: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได
0: ้
1: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมงั้นก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
0: ้
1: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็24ชั่วโมง
0: อ
1: ันนี้ก็ track ได
0: ้
1: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
1: ไม่
0: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริงๆ
1: ถูกครับ
0: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shopbox
1: ครับ
0: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
1: ่ก็เป็นการต่อยอดเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของอีคอมเมิร์ซที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
0: ์ค่ะ
1: นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
0: ้
1: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
0: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
0: ค่ะ
1: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีวิว3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักผมรีบพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500มื้อพันนึง
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปาร์ตเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะหรือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงอีก บ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับและสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได้ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องคร
0: ับก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งตรงนี้มาตบๆๆๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอย
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไหมถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผลเมชเชอร์เมนต์ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ตอนทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีกเห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.wa.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไอ้แท่งไอ้แท่งแท่งอยู่ที่ไหนเนาะ
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่ทอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอมาก็ซ้ําบิ่มบี้เนี่ย
1: สิเจ๊ให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทํามันใหญ่เป็ดมาเบิ่งข้างในแม่นี่หน่อยนึงพันไอ้อันบกว่าง
1: ซ้ําไปแล้ว
0: ซ้ําบ่ได้ไอ้อีกอ่ะโอเค
1: โอ้ยบ่ว่ามันนี่สิแข่งเบิ่ง
0: มัน
1: ทอกันแล้ว
0: มันบ่ซ้ํานี
2: ่เอ้าสู้ไปทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทศของบักหลายเทศนี่หน่อยนึง
2: เอาปฏิเสธให้น้องมันบ่แบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้ยจบของมึงเดี๋ยวแก้ว
2: แน่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซอยแม่

Ông có bật ảo à? Tha cô nhá. Tha cô nhá.